0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะอยู่กับพี่ต้นกุสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันแล้วนะคะเรามีแขกพิเศษในรายการจริงๆเราไม่ใช่แขกหรอกเป็นวิทยากรที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเช้าวันนี้มานั่งอยู่กับเรานะคะในห้องส่งค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ทั้งสอง
1: ท่านค่ะวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์ผู้จัดรายการด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เมื่อคืนนี้ครับพอดีจริงๆเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับที่มะนิลาเรามีประชุมกับเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็คนทำนโยบายการเงินการธนาคารของทั้งประเทศฟิลิปปินส์เลยนะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่าสแกมเรดี้อาเซียนนะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้คนฟิลิปปินส์1 ล้านคนนะครับสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกลวงออนไลน์ให้ได้ครับ
1: น่าสนใจมากนะคะและวันนี้อาจารย์ก็ยังจะไปบรรยายใช่ไหมคะในหลักสูตร CEOs of ASEAN ด้วย
3: ถูกต้องครับใช่ครับวันนี้เราคงจะนั่งคุยกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนโลกเดือดนะครับรวมถึงการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีแล้วโฟกัสเป็นหลักในเรื่องของภูมิภาคที่เป็นภาคพื้นมหาสมุทรของประชาคมอาเซียนครับ
1: ค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฟังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นมีข่าวดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะคะ
4: ครับผมซึ่งก็เป็นข่าวดีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมละครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าดีพร้อม DIPROM นะครับนั่นก็คือตัวย่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อม True by Clue Model นำสมุนไพรโลเคอลปั้นมูลค่าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพรับเทรนด์ Wellness ขยายตลาดขึ้น Shelf Cafe กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายใต้แนวทางดีพร้อมFlexi มุ่งนำอัตลักษณ์ทรัพยากรในพื้นที่ผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดโดยมีใบครูพืชพื้นถิ่นรอบทะเลสาบสงขลาเป็นกรณีศึกษาการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องดื่มเวลเนสพร้อมเชื่อมโยงตลาดเชิงพาณิชย์โดยนางสาวณัฐกิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการเติบโตของ Wellness Economy เป็นโอกาสสำคัญในการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยดีพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การค้นหาศักยภาพวัตถุดิบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์การเตรียมความพร้อมเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดโดยนางสาวปริชาติสอนสุภาพกรรมการผู้จัดการบริษัทPixie Platter จำกัดผู้พัฒนาแบรนด์ COS กล่าวว่าบริษัทนำใบคลู3น้ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมุนไพรไทยผ่านการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนเกิด Rose Spark

0: ราฟต์โซดาสมุนไพรขยายเข้าสู่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศสะท้อนโอกาสในการเปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจเวลเนสสร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่พื้นที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องครับโอ
1: ้
0: ใบครูนี่อาจารย์รู้จักไหมครับพี่เจเจรู้จักไหมครับ
1: ก็ไม่เคยรู้จักเลยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยค่ะ
0: เหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอกันสักคนละขวดแล้วล่ะ
1: โรเซนสปาร์คคราฟต์โซดาสมุนไพรนะคะค
0: ่
1: ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวเรามีช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งวันนี้วิทยากรท่านมาให้เราได้พูดคุยได้เห็นกันแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วมาคุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็นไทยกับโอกาสเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลก IMF 2569ค่ะ
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทผู้ท่องที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมานั่งเล่าสดๆในรายการกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายอาจารย์นะคะคุณสุมิตรสิริโชตนะคะบอกว่ายินดีที่อาจารย์ปิติมานั่งคุยสดด้วยนะคะส่วนคุณจุฬารัตน์ค่ะก็บอกสวัสดีอาจารย์ปิติค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้อนรับนะคะ
0: ครับอาจารย์อาจารย์ทักคุณผู้ฟังได้ไหมครับเห็น Facebook ไปครับคุณผู้ฟังจะได้ชื่นใจได้อาจารย
8: ์ขอบคุณทางคุณผู้ฟังทั้ง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับวันนี้พอดีผมมีภารกิจที่ประเทศไทยก็เกี่ยวข้องนะครับกับทั้งกิจกรรมของ MCOT แล้วก็ทั้งของเนี่ยแหละครับการประชุมนะครับประจำปีของธนาคารกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับก็เลยได้มาร่วมจัดรายการสดๆวันนี้ในสตูดิโอครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะอาจารย์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยไทยกับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
8: ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเราได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็น agenda settler หรือว่าเป็นคนที่ร่วมกำหนดวาระในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกผ่านทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศผ่านทางกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็ bankers นะครับสถาบันการเงินต่างๆที่เข้ามาประชุมกัน190ประเทศนะครับมีตัวแทนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 15,000 คนนะครับจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับยาวนานมาก่อนที่จะมีวันนี้นะครับก่อนที่

0: ปีสัปดาห์นี้นะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็เซตเรื่องสำคัญสำคัญขึ้นมาแล้วก็แสดงออกผ่านทางไทยพาวิเลียนในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นธีมหลักของงานนะครับนั่นก็คือ4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยตัวของ MD นะครับ Managing Directors ของ IMF เนี่ยก็บอกนะครับว่าโลกมีอัตราการเจริญเติบโตได้ถึง 3% แต่ว่าการเจริญเติบโต 3% เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ประเทศหรอกและมันจะต้องเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ก้าวล้ำนำหน้านะครับอุตสาหกรรมนำต่างๆในโลกเนี่ยมันเดินหน้าอยู่บนอุตสาหกรรมนี้นะครับประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้นำมาตลอดในเวทีโลกนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสีเขียว Green Transition เราเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ทศวรรษ1990นะครับจนถึงครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพ APEC เมื่อปีไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับการประชุมอาเซียนเราก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่3ก็คือท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยมันแตกตัวมัน fragmentation แบบนี้เนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดกลาง middle power อย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ซึ่งแน่นอนมันมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นหลักของประเทศไทยด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพราะนั้นประเทศไทยเราเองก็จะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐานเดิมที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของ wellness เรื่องของบริการทางการแพทย์นะครับเราเรียกรวมกันใหม่นี่ว่าเป็นเศรษฐกิจอายุวัฒนะหรือว่า longevity economy นะครับก็คือเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้ร่วมวางนโยบายวางวาระซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อไปในระยะกลางในระยะยาวนะครับประเด็นที่สองเลยนะครับก็คือประเด็นที่เราได้เป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าบ้านแล้วได้ผลทันทีเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่า 15,000 คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะแบงเกอร์ร่ำรวย VIP VVIP เท่านั้นเรามีกลุ่มประชาสังคมเรามีกลุ่ม NGO ที่ก็เดินทางมาจากทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาทวงดุลการทำงานของแบงเกอร์ที่ประชุมอยู่ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์นะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจากทั่วโลกมีที่พักมีอาหารมีบริการชั้นดีไว้รองรับนะครับในกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินของโลกอ่ะนะครับมันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุม3ปี4ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยเขาจัดแต่เฉพาะในวอชิงตันดีซีนะครับนี่คือการเดินทางออกมานอกวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ
1: และเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยด้วย
0: ถูกต้องแล้วไม่ใช่ทั่วโลกจัดได้มีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่สามารถที่จะจัดงานประชุมใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วประเทศไทยเราผ่านมาจากปีครั้งที่แล้ว1991 35ปีเราได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีอันนี้คือผลระยะสั้นผลระยะทันทีนะครับที่แน่นอนตั้งแต่อาหารการกินโลจิสติกส์นะครับไปจนถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับwellness ต่างๆสปาต่างๆมันสามารถที่จะมาบูรณาการแล้วสร้างรายได้ได้ในระยะสั้นทันทีร่วมกับได้เผยแพร่ไทเนสครับได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเราให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3มันเป็น bridge builder ครับเราเป็นคนกลางในการที่จะเชื่อมถูกต้องไหมครับเชื่อมในหลายมิติมากนะครับเชื่อมในมิติแรกที่เมื่อกี้ผมบอกไปละเรามีกลุ่มภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมาทำกิจกรรมเพื่อที่จะถ่วงดุลกับสิ่งที่คุยกันของแบงเกอร
1: ์
0: อันนั้นก็ bridge builder แบบหนึ่งนะครับในที่ประชุมเองไม่ได้มีแต่ประเทศร่ำรวยประเทศพัฒนาแล้วประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาประเทศ emerging เศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศเศรษฐกิจชายขอบมากันหมดมาเจอกันที่ประเทศไทยนะครับหรืออย่างกรณีของอาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยงานของเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับการปล่อยกู้ต่างๆแต่ในเมื่อมีแบงก์เกอร์มาเยอะขนาดนี้ในเมื่อมีบริษัทข้ามชาติบริษัทเทคบริษัทไฟแนนซ์ฟินเทคต่างๆมาอยู่ในประเทศไทยเยอะขนาดนี้เราเตรียม

0: ตัวนัดหมายล่วงหน้าครับเพราะว่าเรารู้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวพอ9โมงเช้าเขาอยู่ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์แล้วเขาประชุมเสร็จเนี่ย5โมง6โมงเย็นเขาก็จะกลับออกมาจากศูนย์ประชุมศิริกิติ์เพราะฉะนั้นเราใช้ช่วงเวลา 3-4 วันตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยขอมีติ้งครับ breakfast meeting แล้วก็ dinner meetingชวนกินข้าวเช้าชวนกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะ pitch idea ครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่า ASEAN Foundation กำลังจะมีโครงการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อทำให้ประชาชน680ล้านคนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสนใจไหมถ้าสนใจแน่นอนคุณไม่ต้องตอบตอนนี้คุณกินข้าวอยู
1: ่
0: แต่อย่างน้อยที่สุดนายแบงก์พวกนี้แบงเกอร์พวกนี้บริษัทเทคพวกนี้ได้ไอเดียไปละว่าอาเซียนกำลังจะทำอะไรซึ่งบริษัทพวกนี้มีงบประมาณมี CSR มีอเจนดาในเรื่องที่เขาอยากจะผลักดันถูกต้องไหมครับเราแนะนำตัวให้เขารู้จักโดยที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยผมอาจจะต้องไปอเมริกาไปอินเดียไปจีนไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่วันนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วอะผมก็แค่บินจากจาการ์ตามาแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเย็นกับเขาแล้วเดี๋ยวเราแลกนำบัตรกันไว้แล้วหลังจากนี้เรา follow up เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแน่นอนครับทุนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเงินทุนมันมีเรื่องของความรู้เทคโนโลยีมันมีเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: เราก็จะได้พัฒนาเรื่องพวกนี้พร้อมๆกันโดยการที่ลงทุนต่ำมากใช่ไหมครับเชิญเขาทานข้าวเช้าเชิญเขาทานข้าวเย็นแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องงานครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีบรรดาในแบงค์ที่ตอบรับมารับประทานอาหารเช้าค่ำกับ
0: มีครับก็เนี่ยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี
1: ้เป็นในธุรกิจภาคไหนเป็นในธนาคารแล้วมีนักธุรกิจ
0: แน่นอนนอกจากสถาบันการเงินฟินเทคแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นบริษัทเทคจำนวนมากเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยนะครับกับบริษัทเทคจำนวนนึงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันเป็นประเด็นหลักและเขาสนใจกันมากตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ในระยะนี้นะครับความเป็นจริงของโลกก็คือคนที่ไม่สามารถทำงานจาก AI ได้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยคนที่เข้าใจและทำงานกับ AI ได้แต่ในอนาคตเมื่อ AI มันมีร่างกายมันเริ่มมีกายยาบถูกไหมฮะมันจะมี physical AI สิ่งที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ humanoid robotics พวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราครับโดยเฉพาะคนอาเซียนนะครับเพราะนั้นเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าถูกนำเสนอน้อยไปหน่อยจากการประชุมครั้งนี้ในสื่อต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ในรายการของเราดีกว่าก็คือข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่กทม.เขาจัดพื้นที่ให้ที่ศาลากทม.ถูกต้องไหมครับเขาไปประชุมกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับกลุ่มประชาสังคมเขาเรียกร้องอะไรนะครับเรียกร้องข้อแรกก็คือเรียกร้องเรื่องการยกเลิกหนี้สินนะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศชายขอบจำนวนมากเลยเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศเนี่ยดอกเบี้ยที่เสียในแต่ละปีเนี่ยมากซะจนเขาไม่มีเงินไปลงทุนด้านการศึกษาทำยังไงให้แบงก์เกอร์ทั่วโลกเนี่ยตระหนักเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มีความสำคัญนะครับประเด็นที่สองเขาเรียก climate justice กับ just transition นะครับประเทศที่ร่ำรวยกว่าประเทศอุตสาหกรรมที่ในอดีตเคยเผาผลาญทรัพยากรมามหาศาลแล้วตอนนี้ร่ำรวยอ่ะคุณควรจะเอาเงินมาใส่กองทุนเพื่อที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าซึ่งเขายังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเขายังไม่เคยถลุงทรัพยากรพวกนั้นน่
1: ะ
0: ได้ใช้ในการที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนไปสู่สีเขียวเรื่องที่3 อันนี้ที่เมื่อกี้พูดไปครับสิทธิแรงงานนะครับ labor rights and AI accountabilities ถ้าในอนาคตมันจะมีการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีซะจน AIโดยเฉพาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่แทนที่สมบูรณ์แต่ในอนาคตเนี่ย AI ที่มีร่างกายอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
0: มันจะมา disrupt มันจะมากระชากเปลี่ยนเนี่ยเราจะดูแลคนพวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจอ่ะตัวของธนาคารโลก IMF แล้วก็ประเทศไทยเราจัดเวทีให้เขาเข้าไปแสดงด้วยนะครับเขาจะมีเวทีทางการที่เรียกว่า Civil Society Policy Forum CSPF อยู่ในที่ประชุมเลยแต่นอกที่ประชุมก็จะมีหลายๆเวทีคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ย

0: มันทำให้เราบาลานซ์หลายๆเรื่องได้ดีถึงบอกว่าประโยชน์ที่3ก็คือเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราเป็น bridge builder ครับเราเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีอะไรจะถามอาจารย์
2: เขาจะมีเรื่องของการที่จะเรียกร้องหรือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการอาจจะให้สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI ไหมครับอาจารย
0: ์คงไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI นะครับแต่ว่าเขาเริ่มเสนอโมเดลใหม่นะครับอย่างเช่น World Bank Group Flagship Meeting อันแรกเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ย
1: ค
0: ือเรื่อง Small AI พูดถึงเรื่องของการพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กนะครับในการที่จะแน่นอนเราพัฒนาเองได้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนักมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและไม่ต้องไปแชร์ข้อมูลกับโมเดลฟรอนเทียร์ที่ราคาแพงแต่เทลเลอร์เมดดีไซน์มาโดยตรงสำหรับระบบเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นภายในประเทศลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่คุยกันในเวที World Bank แล้วก็ IMF นะครับซึ่งเวทีอย่าง Small AI เนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเราเข้าไปร่วมจัดวาระด้วยเพราะว่าวิทยากรคือใครบ้าง1เรากำลังพูดถึงประธานของ World Bank ถูกต้องไหมประธานของ World Bank เข้าเซสชั่นนี้ถูกต้องไหมครับคุณอาเจนะครับอาเจบังกาผู้อำนวยการใช่ไหมครับ Managing Director ของ IMF นะครับคริสตาลีน่าจิออเจวาเข้าเซสชั่นนี้เป็นวิทยากรและอีกคนหนึ่งก็แน่นอนดร.เอกนิติธรรมประภาสเข้าเซสชั่นนี้นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรเขาเป็นรัฐมนตรีคลังและรองนายกของประเทศไทยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคเราเข้าไปร่วมตั้งอเจนดาด้วยนะครับจริงๆไฮไลท์สำคัญมีอีกหลายเรื่องมากนะครับเรื่องนึงที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยคือแบงกอกบลูพรินท์ครับแบงกอกบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวกรุงเทพพิมพ์เขียวกรุงเทพคุยเรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆคือ Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Services ครับทำยังไงถึงจะวางพิมพ์เขียวร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภัยคุกคามทางดิจิตอลแล้วก็แน่นอนสแกมเมอร
1: ์
0: ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เราเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของสแกมเซ็นเตอร์เราคงไม่ได้บอกนะครับต้นทางมาจากไหนแต่คุณผู้ฟังรู้แหละต้นทางมาจากไหนนะครับตอนนี้ไอ้สแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยระบาดไปในฟิลิปปินส์ไปในเมียนมาไปในติมอร์เลสเต้นะครับอย่างสองสามวันที่ผ่านมาผมประชุมอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: กับธนาคารกลางของฟิลิปปินส์กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์แล้วก็เครือข่ายธนาคารของฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่เราเรียกว่า BMAP เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เครือข่ายสแกมพวกนี้มันไม่สามารถทำงานได้เพราะคนฟิลิปปินส์1ล้านคนจะมีภูมิต้านทานที่เราทำผ่านโปรแกรมของ ASEAN Foundation ที่รับการสนับสนุนจาก google.org นะครับชื่อโปรแกรมว่า Scam Ready ASEAN ครับ
1: ค่ะมีการทำเริ่มโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มไปแล้วครับในประเทศไทยก็ทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรามีเกมนะครับ B Scam Ready Game นะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า BBE นะครับ Scam SCAM นะครับแล้วก็ Ready READ B Scam Ready Game นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังสวมบทบาทเลยนะครับว่าเป็นใครเป็นคุณยายคนนึงกำลังเก็บเงินจะไปเยี่ยมหลาน เป็นหลานคนนึงที่กำลังจะเก็บเงินไปเที่ยวหรือเป็นใครก็ตามนะครับแล้วจะถูกหลอกในช่วงเวลาไหนบ้างโดยตัวอย่างเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละประเทศอาเซียนนะครับเรามี
2: ไปหาโปรแกรมนี้ยังไงครับอาจารย
0: ์ครับพิมพ์ใน Google เลยครับ B Scam Ready Game ครับ
3: B Scam Ready Game
0: ครับใช่ครับครับแล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเราเองก็เริ่มรันแคมเปญนี้ไปละนะครับอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเราเข้าไปในนึกภาพศูนย์ประชุมไม่ใช่ศูนย์ประชุมคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่อารมณ์ประมาณ Impact เมืองทองอ่
1: ะ
0: มีคนนั่งเต็มเลย 10,000 คนนะครับเขาเรียก ASEAN Youth Entrepreneur Summit นะครับแล้วเราก็ไปสาธิตให้คน 10,000 คนนั้นน่ะหัดเล่นเกมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ Target Group ของโครงการนี้เนี่ยแน่นอนเด็กเยาวชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญคือผู้เฒ่าผู้แก
1: ่
0: ผู้สูงอายุ

0: และคนที่ทำหน้าที่เป็น caregivers คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเรามีการทำโครงการผ่านยูทูบเบอร์ TikToker content creator นะครับเพื่อที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์นะครับให้คนตระหนักรู้ในเรื่องของการทำสแกมแบบนี้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้มันหลอกกันง่ายจริงๆนะครับแล้วมันก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะคนดีที่ใช้เทคโนโลยีนะครับคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันป้องกันนะครับช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้คนอาเซียนครับ
1: แต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้ของประชาชน
0: ถูกใช่ครับครับก็ทั้งโครงการเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยที่สุดคนอาเซียน3ล้านคนจะต้องทำผ่านทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาครับ inoculation theory สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับฉีดวัคซีนน
1: ะ
0: ให้เขามีภูมิคุ้มกันในอนาคตโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่แค่การมานั่งเล่าครับว่าวันนี้สแกมเขาหลอกเราอย่างไรเพราะวิธีการหลอกลวงของเขามันพัฒนาขึ้นทุกวันในทางที่เลวถูกต้องไหมเพราะนั้นเราต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันของเราในทางที่ดีเพื่อมาป้องกันเรื่องพวกนี้ครับ
2: ครับสแกมบีสแกมเรดดี้อาเซียนบีสแกมเรดดี้เกมเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเรากำลังพัฒนาทั้งบริบทของเกมนะครับแล้วก็เนื้อหาในเกมเป็น11ภาษาอาเซียนครับครับ
1: ค่ะนี่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเนี่ยอาจารย์คือเหมือนเรากำลังจะเล่นเกมเลยจริงๆนะแล้วก็ชอบคำนี้มากเลยค่ะคือเปิดมาหน้าแรกจะเจอเลยว่า Are you smarter than a scammer
0: ใช่ครับบางทีเราเองก็ถูกมันหลอกง่ายๆนะครับ
1: คุณฉลาดเก่งกว่า scammer หรือเปล่า
0: ใช่ลองเข้าไปดูในเราทดลองหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดให้กดหยุดเวลาเคยเห็นไหมแล้วเราตั้งว่าคุณกดหยุดเวลาได้ตรง12วินาทีไห
1: ม
0: ถ้าคุณหยุดกดเวลาตรงได้12วินาทีเนี่ยคุณชนะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงขอโทษนะครับตอนที่เขาให้คุณดูตัวเลขอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราจะเริ่มกดเวลาแล้วนะแล้วเขากดเวลาแล้วคุณบอกหยุดอ่
1: ะ
0: เขาไม่ได้หยุดตรงนั้นจริงๆนะครับเขาแค่เปลี่ยนหน้าจอแล้วหน้าจอที่มันอยู่ตรง12วินาทีเป๊ะไหมคุณก็ดีใจมากเลยว่าคุณตรงแล้วคุณได้รางวัลพอคุณได้รางวัลเขาจะขออะไรคุณมาขอสำเนาบัตรประชาชนขอที่อย
2: ู
0: ่และขอเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปให้เขามีครบแล้วนะครับข้อมูลที่เขาจะสามารถไปสร้างตัวตนปลอม อย่างเช่นเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่เขาเกี้ยเสียกันกับคุณ
1: อะ
0: ออกเอกสารจากสถานีตำรวจว่าเอกสารของเขาหายแล้วเขาเอกสารเนี้ยไปธนาคารที่เขารู้กันอะออกบัญชีใหม่บัตร ATM ใหม่แล้วชื่อคุณตอนนี้กลายเป็นชื่อบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วอะโดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณแค่ดีใจว่าคุณกดเวลาตรง12วินาทีแล้วรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านปรากฏคุณกลายเป็นเหยื่อของเครือข่ายแชร์กันทันทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันในทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเราถึงต้องมาช่วยกันป้องกันครับ
1: ค่ะเป็นเกือบ30นาทีนะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะคะแล้วก็เจก็นั่งฟังอาจารย์ปิติไปยิ้มไปนะเพราะว่ารู้สึกปรับลืมที่วันนี้ได้เจออาจารย์ในห้องส่งต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ประชุม IMF และ World Bank เขาพูดกันนะคะในหลายวาระเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคุณคริสตินลาการ์ดนะคะประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยังได้พูดเลยนะคะว่าเราจะคุยกันเรื่อง AI ด้วยในการประชุมครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการGood Morning อาเซียนแล้วค่ะและก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปชูป้ายไฟอาจารย์ปิตินะคะในคลาส
0: CEO of
1: อาเซียนนะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับเจอกันครับอาจารย์ครับสวัสดีคร
0: ับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่14 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพาดหัวข่าวค่ะวันนวมินทรมหาราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวางพวงมาลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569และเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในมติชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารเช้าร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อหารือการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนหากมีการพาดพิงถึงหน่วยงานใดขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ขึ้นชี้แจงเมื่อถามถึงเนื้อหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีระบุว่าเขียนได้ไม่ค่อยเข้าท่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเหตุให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่แจ้งรายละเอียดมายังรัฐบาลโดยอาจจะต้องมีการปรับถ้อยคำให้เหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้นส่วนความมั่นใจในการชี้แจงนะครับนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกคนต้องตอบข้อสงสัยให้ชัดเจนและมีเหตุผลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปรายต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการอภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยด้านนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการหารือยังครอบคลุมถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและความคืบหน้าของโครงการแต่ละกระทรวงเพื่อเตรียมชี้แจงต่อประชาชนในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ายังไม่ถึงเวลาพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานในช่วงท้ายของปีงบประมาณ2569ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขเพื่อขอรับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการยื่นคำร้องในประเด็นใดส่วนจะเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่อันนี้ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงกรณีปปช.ตรวจสอบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีโดยนายชัยชนกระบุว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเป็นเรื่องราวของนางสาวสุชาดาโดยตรงครับก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดยัตติถลกเขียนไม่เข้าท่าหวังประธานสภาขัดเกลาคำใหม่พลพีแย้มมีไม้เด็ดโต้กลับภูมิใจไทย

0: ให้ไอเดียแจงเองปมรวยรุทธพลรู้ไม่รู้ทักษิณยื่นนิรโทษกรรมครับ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของปปช.สอบนางสาวสุชาดาว่ายังไม่ทราบนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการสอบถามนางสาวสุชาดาแล้วหรือไม่ภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมานายกรัฐมนตรีก็นิ่งฟังคำถามพยักหน้าแต่ยังไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะโดยจังหวะนั้นนะคะก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลงของกมลาสุโกศลภายในตึกสันติไมตรีดังขึ้นนายกก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะขออภัยค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดส.ส.ไอเดียได้เลิกควงสามีแจงปมทรัพย์สินภูมิใจไทยยันไม่ส่งทีมกฎหมายช่วยหนูกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยชื่นมื่นมั่นใจเสียงรัฐบาลไม่แตกแถวปัดไม่รู้ทักษิณยื่นขอล้างมลทินนายกกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยยันไม่จำเป็นต้องขอเสียงหนุนไว้วางใจเชื่อไม่แตกแถวปัดตั้งทีมองครักษ์สู้ศึกซักฟอกดักคอฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์ค่ะ
0: ครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับออกมาพูดถึงกรณีการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่ารู้สึกอายเมื่อพบผู้คนในฐานะข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงความกังวลว่าการดำเนินการคดีกับผู้ที่กระทำผิดจะทำอย่างถึงที่สุดหรือไม่หลังจากมีข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีอาจจะมีจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงระดับสูงโดยระบุว่าการทุจริตสอบครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นในระดับนี้มาก่อนพร้อมฝากถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการว่าต้องทำความดีไม่เกรงกลัวอำนาจที่มิชอบและยึดหน้าที่รับใช้ประชาชนเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแต่ไม่พบเหตุผิดปกติจากการตรวจสอบภายในขณะนั้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงคำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงนะครับบอกว่าหากเป็นตนเองก็คงรู้สึกอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมพร้อมกับระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว3คนไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากคดีหากมีการส่งสำนวนก็สามารถเรียกมาสอบสวนได้เพิ่มเติมโดยต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่นายอาจพลสันไตภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นโดยพบข้อมูลเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี2564และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง10รายรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีผู้ร้องเรียนเรื่องนายหน้ารับเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่านตั้งแต่ปี2566โดยนายอาจพลระบุว่าการจัดสอบในปี2560 2562และ2564ยังใช้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เดิมแม้มีข้อร้องเรียนเรื่องของการทุจริตก่อนจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการสอบในปี2568พร้อมกับเพิ่มมาตรการป้องกันและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะติดตามคดีต่อไปซึ่งผู้ที่มีเกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 คนและจะผลักดันให้ตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกระดับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้รับชมคลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วนะครับบอกว่ามองว่าเป็นการวิจารณ์ข้าราชการประจำซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของนายสุทธิพงษ์ไม่ใช่นักการเมืองพร้อมกับระบุว่าถ้าหากเห็นข้าราชการทำงานดีแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและหากทำผิดก็ต้องรับฟังคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาเก่าขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาในกรมต่างๆอย่างดีที่สุดและรวดเร็วส่วนเพจPR ของกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของอดีตปลัดพร้อมกับระบุถึงวันที่30กันยายน2567นะครับซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งบอกว่าก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขพร้อมกับเผยแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับมหาดไทยด่าหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นบิ๊กป๊อปยุคก่อนแย่กว่าเพจมหาดไทยโพสต์เดือดพลพีชี้เป้าบริษัทใน EEC ถูกคุยครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะการประชุม

0: IMF แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุ่มบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ

0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายรวมวงเงิน296ล้านบาทแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายวงเงิน237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงินกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทครับก็มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 42,222 รายโดยกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.

0: 2568ว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่นายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ว่ามีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก4คดีในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีขอเรียนไปยังทนายความของนายทักษิณว่าพรบ.ฉบับนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3ไม่มีนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งชัดเจนมากไม่ต้องตีความอะไรเลยจะอ้างว่าอายุมากแล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วไม่ใช่เหตุผลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมท่านดำเนินการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไรสร้างความสับสนหรือเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นใจหรือดันทุรังอย่าไปสร้างความยุ่งยากกับคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเลยพาดหัวใหญ่แนวหน้าคดีโกงนิรโทษไม่ได้ตอกหน้าแมวชี้อย่าดันทุรังล้างผิดรัฐบาลอ้างไม่รู้ยื่นขอหนูหารือบิ๊กเพื่อไทยเชื่อรู้ดีโหวตอย่างไรอนุทินแล้วรุทธพลตีมืนอ้างไม่รู้ทักษิณนิรโทษกรรมล้างมลทินทางการเมืองด้านมาตรา3ระบุชัดไม่คุ้มครองคดีโกงขณะที่กลุ่มอำนาจและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งวันหยุดกินข้าวแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมรับมือศึกซักฟอกจะโหวตอย่างไรไม่ต้องทวงสัญญาลูกผู้ชายธนาธรหน้าหงายความจำสั้นซึ่งด้านถาวรซัดหยุดดันทุรังชี้ขณะที่วัดปลุกสังคมไทยจับตาส่วนนายกเปิดทำเนียบเน้นย้ำช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับเปิดเผยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางในการรับมือการเงินดิจิทัลซึ่งร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้รับมือกับปัญหาการฉ้อโกงการหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ Bangkok Blueprintจะครอบคลุมแนวทางสำคัญการตั้งกำหนดการทางกฎหมายการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการติดตามเรียกเงินคืนหรือว่าฟื้นฟูเงินที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีเป้าหมายให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศต่างๆแม้ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตามนายวิทัยบอกด้วยนะครับว่าปัญหาการฉ้อโกงและภัยไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเอเชียแต่ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญพร้อมกับย้ำว่าไทยต้องนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานต่อไปโดยธปท.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่เป็นธรรมและปัญหาเงินสีเทาซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการทุจริตขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group 2026โดยจัดงานขึ้นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็นายอนุทินกล่าวขอบคุณยังกล่าวขอบคุณน้องเนเน่นะครับหรือว่าผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับที่จะร่วมแสดงดนตรีต้อนรับผู้นำการเงินโลกโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงพร้อมฝากให้เล่นเพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อบนเวทีดังกล่าวรวมถึงเพลงไทยอย่างเพลงสมสารของเสกโลโซเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมร้องเพลงด้วยหรือไม่นายอนุทินตอบว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับผู้นำการเงินโลกตื่นเต้นเนเน่โชว์สดรัฐบาลไทยเลี้ยงต้อนรับธปท.ชงสกัดทุนเทาวิไทยขึ้นเวที IMF World Bank เสนอ Bangkok Blueprint ต้นแบบการจัดการภัยด้านการเงินดิจิทัลสกัดเงินเทาหวังเป็นเป้าหมายให้ประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาฉ้อโกงหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ด้านนายกตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลก14ตุลาคมในตึกสันติไมตรีขอบคุณน้องเนเน่ขึ้นเวทีร้องเพลงต้อนรับผู้นำ IMF World Bank 2026ครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีโรงงานจังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีรั่วว่าหลังจากไปตรวจช่วงน้ำท่วมเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็พบความผิดปก

0: ติจริงซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมตนเองได้ประสานไปยังนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุธได้กำชับปลัดและรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและปิดโรงงานส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยวันนี้พิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีเราเจอคนไทย2นามสกุลถือหุ้นใน2บริษัทไข้กันซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ1ในบริษัทจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านบาทอีก1บริษัททุนจดทะเบียน15ล้านบาทตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านบาทและมีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านบาทสิ่งที่เราพบความผิดปกติมากกว่านั้นทั้ง2บริษัทใช้บัญชีบัญชีเดียวกันและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันจึงเชื่อว่าจะมีการเชื่อมโยงกันและยังเชื่อด้วยว่าทั้งสองบริษัทได้รับทุนจากต่างชาติมาในการดำเนินการขณะนี้เราจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายจะจำหน่ายออกต่อไปพร้อมจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการขนย้ายขยะมีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้สบายใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะปราจีนอุรธมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งและปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนเจ้าหน้าที่เร่งแก้วิกฤตน้ำท่วมปราจีนบุรีพบสารเคมีปนเปื้อนน้ำสีรุ้งลอยเกลื่อนเป็นวงกว้างซ้ำเติมชาวบ้านและเกษตรกรมท.2เผยชัดเจนน้ำมีสารพิษและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตรวจน้ำมีคราบสีรุ้งลอยในพื้นที่3อำเภอจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดน้ำท่วมโรงงานเก็บขยะและกากอุตสาหกรรมมีสารเคมีรั่วไหลขยายวงกว้างกระทบเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ภาครัฐประชุมเร่งช่วยเหลือและหาแนวทางป้องกันน้ำเสียค่ะขณะที่เดลินิวนะคะก็มีภาพเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเช่นกันค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรขาดทุนทั่วหน้าหลังมวลน้ำมหาศาลทะลักกลืนบ่อจมมิดและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบนผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์หลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวมติชนนะครับโอนเยียวยาท่วมแล้ว 2,200 ล้านมท.ชี้งบ 4.7 พันล้านพอเพิ่มได้อธิบดีปภ.เผยเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนแล้วกว่า 2,200 ล้านบาทมหาดไทยยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่ถ้าหากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้คลังสั่งแบงก์รัฐงัดมาตรการเร่งช่วยน้ำท่วมปล่อยกู้แล้ว 2.7 หมื่นล้านอุ้ม 1.6 แสนคนกรมชลเดินเครื่องสูบเร่งระบายมวลน้ำตอนบนจากปราจีนบุรี8ริ้วออกสู่ทะเลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการร่วมกันกวาดล้างลุยคน27จุดทั่วไทยทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลปฏิบัติการหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทค่ะ โดยทาง

0: พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยนะคะว่าเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากศูนย์ ACSC ที่ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege นำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนที่ถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินมาจากกลุ่มที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลค่ะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องและเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายรวม27จุดใน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนและสัญชาติเมียนมา1คนในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะยึด500ล้านสแกมค้น11จังหวัดรวบ39รายมีจีนตัวเอฟอกเงินโยงถึงวีซ่าพรีวิเลจมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.แถลงจับกุมนายคังจือผิงหลงชาวจีนฟอกเงินให้หุ้นส่วนแก๊งสแกมเมอร์ระดับสูงตั้งแต่ปี65ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทหลังศูนย์ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการค้น27จุด11จังหวัดแฉพฤติการใช้วีซ่า Thailand Privilege ซื้อบ้านคอนโดและรถหรูเครื่องประดับมีค่ายึดทรัพย์อื้อกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับยืนยันว่าระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมฉบับปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามผู้สมัครเกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางการเมืองหลังจากมีประเด็นสำนักงานประกันสังคมเตรียมตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่โดยนายเทวริศระบุนะครับว่าระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564ข้อ23วงเล็บ10กำหนดคุณสมบัติห้ามผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงสมัครหากพ้นจากตำแหน่งมาไม่ถึง3ปีส่วนข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าชี้นำจากฝ่ายการเมืองนั้นเป็นเนื้อหาในร่างแก้ไขระเบียบที่เคยเสนอรับฟังความคิดเห็นเมื่อต้นปีแต่ว่าถูกคัดค้านและไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในโพสต์สว.เทวริศยังชี้แจงด้วยนะครับว่าระเบียบฉบับที่2ซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเรื่องของการไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครพร้อมกับเสนอว่าแทนที่จะพยายามแยกการเมืองออกจากระบบประกันสังคมควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้อย่างตรงไปตรงมาโดยให้เหตุผลว่าระบบประกันสังคมเกี่ยวข้องกับประชาชนราว20ล้านคนและฝ่ายรัฐเองก็มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการด้วยพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเปิดกติกาไม่ห้ามการเมืองจุ้นสว.และสปส.อย่าทำขัดประชาชนสัทธรัมย์วอนทุกฝ่ายร่วมมือสว.ยินดี14ผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้านั่งบอร์ดประกันสังคมและสปส.อย่าทำสิ่งที่ขัดสายตาประชาชนสัทธรัมย์เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันนโยบายสำหรับผู้ประกันตนครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สภาพอากาศนะคะวันนี้ทั่วไทยยังเจอฝนกลางตะวันออกใต้อ่วมถล่ม 60-70% ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทางข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันตระภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเรียงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับ World Economic Forumซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เด
7: ือ
8: น
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อิน

0: ปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพMCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะภาคเช้ากับวันทำงานของคุณผู้ฟังกันนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะภาคเช้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง12

พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง

1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะ

0: อาหารร่วมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงค่ะหน้าฝนก็มียุงนะคะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัย

ไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้น้ำหนักเบาตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ากว่าปืนหญ้าและปืนดินขนาดมีสาวมาหน้าบ้านตัวอ้ายนั้นบอกว่าอยากจะกินน่าหักขนาดนี้ถ้าเป็นนางฟ้าเนี่ยอย่างบ่บินถึงน้องจะบินแต่บ่ยอมฮือไปก็เพราะว่าหัวใจอยู่ที่เกวา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคาร

การแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดน

0: ที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้หรือไต่เปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

เธอเธอแหละคือเขามีอะไรจะบอกอะคืออย่างนี้

เข้าสู่ชั่วโมงของสุกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะสำหรับในวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์กับคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะคะผ่านสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจติดต่อเราโดยตรงได้เลยที่0746111399กับจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

ธอต้องการจากไปหัวใจฉันเริ่มอ่อนแรงแค่เพียงรู้ว่าใจของเธอเปลี่ยนแปลงเรี่ยวแรงของฉันไม่มีกับเธอและใจฉันมีความ

ร้อนก็ยังแพ้น่ารักก็เธอน่ารักซะไม่ยอมพักเมืองไทยน่าร้อนแต่เธอน่ารักถ้าอยากจะรักต้องทำไงครับน่ารักอ่ะไอ้นี่มัน

หลายคนงานแน่นนะคะประชุมยาวแต่ไม่ว่าจะวันไหนขอแค่ได้กาแฟดีๆสักแก้วก็พร้อมลุยนะคะวันนี้ขอแนะนำโกปิโก้มาคิโต้ทรีอินวันสัมผัสความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะเติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆกับโกปิโก้มาคิอาโต้ทรีอินวันก็พร้อมเติมความสดชื่นในทุกช่วงเวลานะคะโกปิโก้มาคิอาโต้ทรีอินวันค่ะหอมเข้มเต็มรสกาแฟลองเลยนะคะวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะ

0: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดี

จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001 นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยกันหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนหลับจะกลางวันหรือกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระดับ HEATระบบ HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprint วันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและ

0: โดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: 0909
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะจากช่วงที่แล้วนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานในละเขตผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

บ่ตาวคิดฮอดเด้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจะเอาไปอยู่ไสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังหำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังหำฮ้อนคิดถึงเจ้า

พัทลุงในช่วงนี้นะคะก็เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะจัดทัพเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากกว่า74รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะพร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนนะคะทั้งนี้หากสถานการณ์อุทกภัยมีความรุนแรงหรือขยายวงกว้างนะคะเกินขีดความสามารถของจังหวัดก็จะประสานร้องขอทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมศักยภาพปฏิบัติงานให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ

มมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศนะคะเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนากอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด IMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการ

0: การ14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะให้ยังคงดูแลต่อเนื่องกันจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฎชนิพานนิลเขตค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: 10สัญญาณบ่งบอก

0: โรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

คยเจอแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกระแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ันชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้พออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนสัตชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยส่งเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ 13 ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราครับ

ส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2 ล้านบาทหลังจากโครงการ

0: ยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับรัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัดกลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint forFirst Resilient Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองเงินการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 นถึง 13:30 นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026มีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับ Bangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันขบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร Open AI แม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห่วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นายกก็บอกว่าการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: 12:10 น.ครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อที่จริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยหรือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายปปช.หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนหน้าดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
0: ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะยติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็

0: มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูยัตติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งหนึ่งไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรนั้นคงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อที่จริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารที่การบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางดอกไม้นายพระดอนบอกว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของครม.ไม่ใช่อำนาจของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันขอถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่หนึ่งครับ

0: าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดตอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมแล้วก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัดชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
1: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกันกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
2: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งในรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000บาท

0: ันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกลับไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัวผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจเก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจเก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงพินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงพินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
0: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง935คันครับ
1: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทับวรกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่าน2กล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติการแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อย

0: ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตามปกติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักต

ใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังฝาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรายการอะไร
1: ปากใต้บ้านเราค่ะ
0: เจอกันนะครับก็เป็นประจำนานๆครั้งนะครับที่จะวนเวียนกันมานะครับเพราะว่าก็ต้องดูเลิกงามยามดีด้วยสำหรับทีมงานจากอสมทสงขลาวันนี้อยู่กับดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะครับ
1: และดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์นะคะ
0: เพราะว่าค่ะต้องดูไงเลิกงามยาม
1: ทำไมล่ะพูดอย่างนั้นได้ที่ไหนมันก็มาตามตารางนะคุณ
0: ตามตาราง
1: คุณจะเอาเลิกผ่านนาทีอะไร
0: เพราะว่าต้องให้ผ่านชิงเปรตไปก่อน นะถึงจะได้คิวสงขลานะครับ แล้วก็เพราะว่าจะต้องผ่านส่งตายาย ใช่ไหมครับ แล้วก็จะต้องเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักถือศีลกินเจ ซ
1: ึ่
0: งที่เราสองคนก็ใส่ชุดสีดำออกเป็นแบบว่าสีคล้ำๆหน่อยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ากันกับธีม
1: ไม่ค่อยเข้ากับธีมมันต้องแบบสีขาวๆนะมันถึงจะเข้า
0: เพราะว่าเราสองคนกินเนื้อนะฮะถ้าจะไปแบบว่าใส่สีขาวแบบปลอมๆนี่ก็ไม่ได้นะคุณก็รู้นะคุณจะแบบว่าจะมาเป็นจะใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็ไปบอกเขาว่ากินเจนี่ไม่ได้
1: เขาก็ห้ามพูดโกหกด้วยคุณนะแล้วก็เน้นเอาความเป็นจริงนะคะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าสื่อสารทางด้านของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันกับงานเทศกาลกินเจนี่ก็สามารถที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันได
1: ้
0: นะครับทั่วทั้งภาคใต้ก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่จังหวัดตรังเมื่อสักครู่นี้ก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยนะความหวาดเสียวของม้าส่งนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่อาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการตอนโชว์แสดงอภินิหารนะฮะ
1: ก็คือมีดมันก็อาจจะแบบนะมันก็บาดเข้าไปนะคะแล้วก็แผลลึกด้วยเลือดไหลเยอะ
0: นะก็ไม่

0: เสียว
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก
0: ็
1: ต้องอยู่ที่เขาบอกว่าคนที่จะเป็นม้าทรงได้เนี่ยนะก็จะต้องเป็นคนที่พระเนี่ยเลือกแล้วองค์พระท่านเลือกแล้วแล้วก็ที่สำคัญนี่คือจะต้องมีการปฏิบัติเรื่องของการเขาเรียกว่าทำอะไรนะคุณถือศีลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องถือศีลต้องกินเจกันมาล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าต้องอยู่ในศีลในธรร
0: ม
1: จะต้องให้ถูกต้องตามหลักด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคำเชื่อแต่โบราณกันมาน ะครับ
0: แสดงว่าคือช่วงทานเจเนี่ยนะคะจะไปถึงวันที่18 19นะครบสำหรับ9วัน9คืนที่หาดใหญ่นี่ก็มีหลายจุดนะคะแล้วก็ตรงกับงานแข่งรถด้วยนะคุณ
1: โอ้โหหลายงานเลยนะครับซึ่งที่หาดใหญ่เราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางกันมานะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็เดินทางมานอกจากว่าจะมาทำบุญในเรื่องของส่งตายายกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมากินเจแล้วก็จะมีงานประชุมใหญ่ในพื้นที่ของสงขลากันด้วยทีนี้ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เขตของอำเภอเมืองสงขลาก็มีการจัดอย่างหาดใหญ่เนี่ยก็จะไปคึกคักในเส้นของสุภสารรังสรรค์ตรงนั้นย่านใจกลางเมืองเวลาที่คุณมาเดินช้อปปิ้งตลาดกิมหยงแล้วก็คุณเดินหาของอาหารเจทานกันได้ตลอดสายเลยคุณไม่ว่าจะเป็นที่วัดฉื่อช้างใช่ไหมคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: วัดถาวรนะที่คุณเคยไปวัดถาวรเคยไปไหม
0: ไปค่ะ
1: วัดฉื่อช้างเคยไปหรือยัง
0: วัดฉื่อช้างก็ไปอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันไม่ไกล
1: แล้วก็เดินกันไปตรงนั้นแล้วตรงที่ธงเสียเสี่ยงตึงไปหรือยัง
0: ก็ไปแล้ว
1: ไปถ่ายรูปกันกับซุ้มประตูจีนอลังการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ละวันเขาก็จะมีพิธีต่างๆที่น่าสนใจนะคุณนะครับวันนี้วันที่14ใช่ไหมครับ14พรุ่งนี้15จะมีพิธีบูชาอายุสมงคลเลิกคุณที่วัดฉื่อช้างนะครับส่วนวันที่18เนี่ยผมอยากจะไปงานนี้มากเลย18ตุลาคมจะมีเปรตพลีคุณลองเซิร์ชเดี๋ยวสิผมเมื่อเช้านี้ก็อ่านในข่าวรอบหนึ่งแล
0: ้
1: วรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ายังไงเนี่ยคุณนะครับก็ต้องเข้าไปดูในเซิร์ชดูข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นคำจริงๆคุณหมายถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการทำพลีกรรมเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่ตกไปเป็นเปรตหรือว่าอยู่ในอบายภูมินี่เขาว่าอย่างนี้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยคุณเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำพลีกรรมเนี่ยจะมีอยู่5ประการคุณลุงรักพลีนี่คือพอพานลอลิงสระอีทางพุทธศาสนาหมายถึงการสงเคราะห์หรือว่าการบูชา5อย่างมีอะไรบ้างคุณลุงรัก
0: ถามคุณเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมค่ะ
1: ญาติพลีหรือว่าญาติพลีคุณ
0: อ๋ออ่
1: านว่าออกเสียงยังไง
0: ญาติพลี
1: ไหมญาติพลีเหรอ
0: ค่ะ
1: คือการสงเคราะห์ญาติ
0: ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: นะฮะอะไรคุณระดับเกียรตินิยมอันดับ10
0: คุณมันก็คือมันก็มีผิดกันได
1: ้
0: ค่ะบางทีเจอปุ๊บงงไม่รู้อ่านว่ายังไง
1: อติทิพลี
0: เนี่ย
1: อติทิพลี
0: ค่ะถูกไหม
1: ต้อนรับแขกปุพพะเปตพลี อันนี้คืออุทิศให้กับผู้ล่วงลับราชพลีนี่คือถวายหลวงภาษีหน้าที่พลเมืองเคยได้ยินใช่ไหมเป็นราชพลีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เทเวศหรือเปล่าคุณทเวศไหมหรือว่าทเวศเดี๋ยวคุณช่วยสะกดเดี๋ยวเร็ว
0: คุณ
1: สระเอทอทหารวอแหวนตอเต่าอ่านว่าอะไร
0: สระเอทอทหารวอแหวนแล้วก็
1: ทเวศพลีไหมทำบุญอุทิศให้เทวดา
0: อืมค่ะ
1: ถูกไหมเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกันคุณผู้ฟังเชื่อมโยงกับในเรื่องของวันศาสตร์ด้วยคุณอย่างภาคเหนือเขาจะเป็นประเพณี12เป่งนะฮะก็ภาคกลางเขาจะเรียกว่าวันศาสตร์ไทยภาคใต้ก็จะเป็นเดือน10หรือว่าชิงเปรตแล้วก็ภาคอีสานจะเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเนี่ยคุณนงรักเนี่ยก็จะแบบว่าเชื่อมโยงกันก็มีพิธีตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเทศกาลกินเจกันด้วยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชิญคุณนงรักแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยไปดูพิธีกันได้วันที่18ตุลาคมเวลาบ่ายโมงนะที่วัดฉื่อช้างหาดใหญ่ นะครับก็ลองดูนะเพราะว่ามีอาหารเจเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าคุณจะไปที่เขตอำเภอเมืองสงขลาเนี่ยก็จะจัดกันที่บริเวณไหนคุณต้องรัก
0: ก็แถวๆอำเภอเมืองนั่นแหละคุณนะคะจะซอยแบบ

0: ส่วนหมากตัวนั้นก็จะเป็นซอยร้านอาหารเจที่เขาขายอยู่เป็นประจำ
1: ประรำพิธีที่ตรงท่าเรือด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตรงนั้นก็จะมีจุดที่เขาจัดแบบว่าเป็นเต็นท์อยู่ในการที่จะจำหน่ายอาหารเจนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการทานเจที่เป็นแบบว่าทุกๆมื้อเนี่ยก็ขอให้เป็นบางมื้อก็ยังดีนะครับเพราะว่าถึงต่อทำให้เราเนี่ยก็รู้สึกว่าได้เว้นในเรื่องของพวกอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์บ้างก็กินมาจากพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มีประโยชน์แต่ว่าที่สำคัญนี่คือเขาบอกว่าพอเทศกาลกินเจเนี่ยผักก็จะมีราคาแพงก็เลือกผักที่มีราคาย่อมเยาหรือว่าหาได้ตามท้องตลาดในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปที่สำคัญนี้ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของผักถ้าเกิดเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราก็ต้องให้เคลียร์ไว้ก่อนว่าจะต้องไม่มีเรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเข้ามาปนเปื้อน
0: สารพิษสารตกค้างก็อาจจะมีนะคะพูดถึงว่าทานผักหรือว่าทานอะไรที่แบบเป็นเต้าหู้เป็นถั่วเนี่ยนะคะที่คล้ายๆก็คือได้เรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าละเว้นในเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ช่วยระบบย่อยได้นะคุณนะระบบย่อยแล้วก็กระเพาะมันก็จะได้ทำงานเบาขึ้น
1: นะครับก็จะไปจนถึงวันที่19เลยนะครับสำหรับกินเจในพื้นที่ของสงขลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ก็คงจะคึกคักนะครับสงขลายังมีอีกหนึ่งงานที่คุณองค์รักได้บอกกันมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณองค์รักก็ไปมีคนติดต่อให้คุณไปโบกธงด้วยนะครับในรอบค่ำรอบปิดท้ายนะครับ
0: แข่งรถใช่ไหมค
1: ุ
0: ณ
1: แข่งรถ PT สงขลากรังปรีรอบนี้เนี่ยแบบว่าจัดเต็มคุณอันนี้คือเป็นงานแข่งรถที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยนะ
0: วันนี้วันแรกนะ
1: วันนี้วันแรกเลยนะครับเพราะว่า2ปีที่แล้วนี่คือผมก็ไปเลยชนกับงานลากพระด้านข้างนี่ก็เป็นเรือพระจอดสวยงามด้านข้างๆติดกันเลยก็จะเป็นสนามรถแข่ง
0: คนละบรรยากาศเลยนะ
1: ตีโพนกับปุบปุบปุบปุบแล้วก็รถแข่งก็แข่งกันไปนะครับก็เดินกันไปแล้วก็ไปดูก็คือไม่มีคนเฝ้าเรือพระเลย
0: ไปดูแข่งรถกันหมด
1: เพราะว่าเนนเนี่ยก็ไปยืนแข่งดูพระอยู่ไม่ไปดูรถแข่ง
0: ดูรถแข่ง
1: น้องเนนก็ต้องตามน้องเนนกลับมานั่งประจำเรือพระก่อนมาตีโพลก่อนให้แบบว่าคึกคักบรรยากาศแต่ปีนี้เขาก็เลยต้องขยับไม่ให้เวลาเนี่ยไปตรงกันกับในวันแบบว่าลากพระกันไง
0: คนละอาทิตย
1: ์คนละอาทิตย์กันเลย
0: ลากพระสัปดาห
1: ์
0: หน
1: ้
0: า
1: ใช่ครับมากันที่เป็นก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้ายของสยามซีรีส์นะฮะก็แน่นอนว่าใครที่เป็นนักแข่งรถเนี่ยก็ต้องไม่พลาดด้วยเพราะว่าเขาจะมีการให้ผู้โชคดีเนี่ยได้ขึ้นไปนั่งกับนักแข่งไปดริฟรถเนี่ยไปดริฟรถถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้วก็ชื่นชอบในความเร็วเนี่ยเขาก็จะให้ไปนั่งแบบหนึ่งรอบเป็นการโชว
0: ์ใครเราจะได้ไปนั่งอ่ะคุณ
1: ก็จะเป็นแบบว่าคนที่เขาแบบว่าต้องดูด้วยว่าต้องพร้อมจริงๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะหมายถึงว่าคนที่เขาอยากจะนั่งจริงๆว่าอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีความชอบในเรื่องของความเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราดูเนี่ยโอ้ยเป็นผู้หญิงขับด้วยนะก็ขับเก่งมากนะครับเขาดริฟท์โชว์กันเนี่ยนะครับเขาจะมีโซนรถต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของสปีดโทเปียเฟสติวัลอันนี้คือจะมีการโชว์แต่ว่าตั้งแต่รถคลาสสิกคุณรถคลาสสิกเอามาโชว์กันเลยนะฮะมีอะไรเนี่ยมีดริฟต์มีซูเปอร์คาร์มีแรลลี่มี EV มีเรื่องของสตูเดนต์ฟอร์มูล่าคุณสตูเดนต์ฟอร์มูล่านี่คือหมายถึงว่าสอนขับรถหรือเปล่าสปีดโทเปียไบค์อันนี้เอาใจสำหรับชาวมอเตอร์ไซค์สองล้อเลยคุณจะมีมีตติ้งกันด้วยนะครับประกวดมอเตอร์ไซค์สวยงามจากทั่วทุกมุมของภาคใต้คุณก็เอาไปโชว์ได้นะสำหรับเรื่องของเวฟปีศาจของคุณ แต่งล้อบางเอาไว้แล้วก็พาไปโชว์ด้วย
0: เมื่อวานนี้เห็นแบบว่าพวกเขาขนมากันเต็มเลยนะรถคุณว
1: ัน
0: นี้วันแรก
1: คุณยืนมองเลยเหร
0: อก็คือแบบผ่านไงรถก็ผ่านเป็นแบบขบวน
1: ค
0: ุ
1: ณไปดูวัยรุ่นหรือเปล่า
0: ดูรถดูรถเฉยๆชื่นชมนะคะหลากหลายสไตล์มากนะคะรถที่ PT สงขลาสตรีทเซอร์กิตนะคุณเลียบชายหาดฉลาทัศน์นะ
1: เขามีแบบว่ากิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปกันได้กี่วันนะคุณนงรัก
0: ก็14-18
1: นะครับใครที่ไม่เคยได้มาสัมผัสเนี่ยก็ไปได้เลย

0: จอดรถแถวสนามตินก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปในคือส่วนใหญ่น่ะคนจะไปดักรอกันตรงที่บริเวณวงเวียนเช็คชื
1: ่อ
0: ตรงนั้นจะเป็นจุดสตาร์ทของการขึ้นรถลงรถอะไรประมาณนี้แล้วก็ติดทะเลด้วย
1: คือยังไงคงต้องจอดไกลแหละเพราะว่าเขาก็ปิด
0: เขาปิดหมดเลย
1: ปิดหมดเลยค่ะ
0: ปิดหมดเลยหมายถึงว่าเอารั้วกั้นที่เป็นเหล็กครับกันชนน่ะปิดทุกทางเลยครับก็ต้องลองมองหาที่จอดกันดูแล้วก็ลองถามเพื่อนๆที่อยู่ในสงขลาก็ได้หรือว่าติดต่อดีเจน้องรักก็ได้นะครับเพราะว่าไปทุกปีนะฮะโดยเฉพาะในวันที่แข่งในเรื่องของรถกระบะโหลดต่ำที่ว่าเหยียบที่หนึ่งควันกระจายนั่นแหละคุณจะไปรอบนั้นเลย
1: ตกลงว่าไม่เหมาะเลยกับการที่จะไปสัมผัสความเร็วนะคะต้องดูด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบก็ไปกันนะหลายวันทั้งสัปดาห์
0: เปิดปิดถนนด้วยนะครับสำหรับในวันที่15จนถึง18ตุลาคมพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะครับก็จะมีการเปิดปิดถนนก็คือปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นใครจะไปวิ่งชลาทัศน์ตั้งแต่บริเวณของวงเวียนเช็คชื่อจนถึงบริเวณของหลังสนามตินตรงนั้นเนี่ยเขาจะปิดถนนนะครับตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจากนั้นเนี่ยช่วงค่ำๆนะครับหลัง6โมงเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถ้าคุณนรัตน์เนี่ยจะนัดเพื่อนๆไปดื่มไปดริ้งนะฮะตรงที่บริเวณร้านอาหารเรียบชลาทัศน์เนี่ยคุณก็ยังคงไปได้ตามปกตินะคุณนรัตน
1: ์ไปได้ก็ยินดีต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยแล้วในส่วนของงานลากพระล่ะคุณก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะรู้สึกว่าจะเริ่มวันอาทิตย์อ่ะคุณ25หรือ28ตุลาคมที่อำเภอเมืองสงขลา
0: ตรงไหนครับ
1: เชิงบันไดเขาตังกวน
0: จ
1: ุ
0: ดจอดเรือพระนี่ก็จะเป็นตรงนั้นเหรอครับปี
1: หน้าสนามกีฬาติน
0: สนามที่เดิมเหมือนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะปีนี้ก็จะต้องไปดูสิเพราะว่าปีที่แล้วก็มีดราม่าอยู่นะคุณ
1: หมอดราม่าเรื่องของรางวีรางวัลเหรอ
0: ใช่เรื่องของประเทศอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยววันนี้จะต้องลงพื้นที่ไปดูตามวัดวาอารามต่างๆนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการประกอบร่างของเรือพระให้แบบดูอลังการ
1: สวยงามมากนะเราก็ไปกันทุกปีเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยถึงว่ามีปีแล้วก็มีไงว่าได้วัดใหม่ๆไงคุณวัดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยวัดหน้าใหม่ๆก็แบบว่าเอ๊ะก็จะดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างแบ่งสรรปันรางวัลกันยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเรือพระคุณผู้ฟังแต่คือรู้ว่าอ๋อประเภทนี้ประเภทนี้ไปยืนมองแล้วก็เห็นว่าอันนี้สวยนะอันนี้เขาประดิษฐ์ประดอยอันนี้แบบว่าดูมีความทันสมัยร่วมสมัยอันนี้แบบว่าดูมาจากโบราณโบราณใช้วัสดุพื้นถิ่นอะไรประมาณนี้เขาก็จะแบบดูว่าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าลงลึกๆเนี่ยเราไม่รู้ไงคุณว่าเขาจะต้องดูจากอะไรเป็นสำคัญในการเป็นเกณฑ์กำหนดในการตัดสินด้วย
1: ค่ะ
0: นะคุณดูอะไรเป็นบ้างในเรือพระว่าดูแต่เจ็ตสกี
1: ก็ดูจริงๆแล้วไม่มีความรู้ด้วยแหละนะนะเรื่องของความวิจิตรศิลป์อะไรต่างๆนะที่เขาแกะกันมานะคุณแต่ก็ดูว่าเป็นรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะที่ดู
0: แล้วเขาตามร่วมสมัยไงคุณ
1: ค่ะ
0: อย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยหมูเด้งม
1: า
0: ก็จะมีเรือหมูเด้งด้วย
1: ทันเหตุการณ์นะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ดูที่ว่าปีนี้เนี่ยมีกระแสอะไรมาก็จะดูซิว่าจะต้องมีเรืออะไรตรงนั้นบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีรูปอะไรบ้างมีแบบว่ารูปมีเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบออกมาโปะนู่นแปะนี่หรือว่าไปติดตรงนี้หย่อมนึงเพื่อจะให้แบบว่าถือว่าใครอยากจะเห็นสมมติว่าใครอยากจะเห็นหมูเด้งต้องมาดูที่เรือลำนี้บางทีเขามองไม่เห็นน
1: ะ
0: ต้องแบบเดินมอง
1: กันต้องเพ่งพินิจต้อง
0: ใช่ก็เหมือนกับเป็นการให้กุศโลบายว่าให้คนเนี่ยเข้าไปสัมผัสงานศิลป์ไปดูนานๆ
1: ต้องมีความเป็นศิลปะนะในการที่จะดูอะไรเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าจุดในการที่จะแบบว่าใส่ในเรื่องของการบริจาคด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็อาจจะเป็นเรือพระที่มีการติดตั้ง QR code ลักษณะใหญ่ๆใช่ไหมเวลาขับ
1: เวลา
0: เรือพระผ่านจะได้บอกว่ายกสแกนเลยใช่จริงๆคุณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็น
1: ไม่ต้องเตรียมเหรียญ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราสแกนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีลำโพงด้วยเงินเข้าแล้ว1บาทแบบนั้นก็ไม่ต้องติดลำโพงไม่ต้องติดแบบนั้น
1: เออ
0: นะเขารู้หมด
1: ก็ทีนี้ว่าบาง

0: คนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกยังไงอ่ะทำจำนวนไม่มากแต่ว่าทำหลายที่หลายวัดอย
1: ่
0: างเงี้ยก็ตระเวนกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณ
1: เตรียมเหรียญไปเลยเตรียมเหรียญไป
0: เหรียญหรือแบงค์ย่อยอะไรก็แล้วแต
1: ่ไม่จะสแกนอย่างเดียวเพราะว่าจะให้เข้ากันกับเรื่องของเมืองไทยเราที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการสแกน QR code เพราะว่าตอนนี้เรามีการประชุมเรื่องของ IMF แล้วก็เรื่องของสถาบันการเงินโลกกันอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องหยิบยกในเรื่องของการที่เป็นผู้นำด้านการสแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยอย่าได้สแกนนะคุณผู้ฟังบอกไว้ก่อน
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะเกือบจะต้องบอกว่าทำงานเป็นเด็กปั๊มซะแล้ววันนั้นไปสแกนไปเติมน้ำมันตอนตีห้
0: า
1: แล้วก็ระบบแอปธนาคารเนี่ยปิดปรับปรุงค
0: ุ
1: ณปิดปรับปรุงคุณนั่นแหละ
0: ค่ะก็จะปิดในยามดึกๆไปจนถึงสว่าง
1: ใช่หล
0: ัง
1: เที
0: ่
1: ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็น่าเสียกันเลยทีนี้ว่าฮะทำยังไงดีไปน้ำมันก็เติมไปแล้วจะดูดออกก็ไม่ได้
0: เออแล้วทำยังไงคะเนี่ย
1: ก็แบบว่าเงินสดก็ไม่
0: ม
1: ีจะทำยังไงเพราะธนาไอ้ปั๊มนั้นก็ไม่มีตู้ ATM จะแบบว่าน้องเดี๋ยวพี่เอามาให้ก็กลัวเขาจะไม่เชื่อหน้าเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบเป็นมิตรเท่าไหร่
0: แล้วแก้ปัญหายังไง
1: เขาก็เลยบอกว่าดูมีอะไรในตัวบ้าง
0: สร
1: ้อยไม่มีเลยสร้อยที่ใส่อยู่ก็เป็นของปลอมทั้งนั้นใส่มาเพื่อจะไปงานบนเดือน10เขาก็เห็นเราใส่สร้อยไงเห็นใส่สร้อย5บาทที่เราซื้อมาจากในออฟแอปออนไลน์ใช่ไหม
0: เอาวางไว้ก่อน
1: คนน
0: ี้
1: ท่าทางจะมีทรัพย์นะเนี่ยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วก็บอกว่าไม่เอาหรอกนะไม่ได้ฉันไม่วางเด็ดขาดนะสร้อยของฉัน5บาทก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่ามีบัตรไหมบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยได้มีอยู่ก็ดีที่เอาบัตรคือลืมใช้การสแกนแอปจนลืมไปเลยว่าเรายังมีบัตร ATM บ
0: ั
1: ตรเดบิตที่มันสามารถจะใช้งานได
0: ้อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้เนี่ยมันปิดออนไลน์แบบแอปมือถืออย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยไอ้บัตรจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือใช้ได้ใช้ได้เขาก็เอาบัตรไปเลยไปแตะเครื่องแล้วก็เอากลับมาคืนนะฮะเอากลับมาคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนที่ก็นั่งข้างๆบอกว่าแล้วเราไม่ต้องบอกรหัสเขาหรอกคุณนุ่งรัก
0: อ๋อแล้วมันสามารถไปสแกนได้เลยเหรอจริงๆ
1: ใช่คุณเอาบัตรเดบิตเอาบัตรเดบิตแล้วอ่ะ
0: เป็นเหมือนบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เอาไปสแกนปุ๊บแล้วก็มาส่งคืนเราเลยพร้อมกับใบเสร็จ
0: ค่ะ
1: โดยที่แบบว่า
0: เวลาเราไปเราต้องกดรหัส
1: ต้องกดรหัสไหมคุณรู้ยังไงอ่ะ
0: ไม่เคย
1: เห็นไหมความที่แบบว่าเราใช้
0: เราก็ไม่ได้ใช้
1: ใช่หรือระบบเป็นยังไงคุณ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้เขากดไปหรือเปล่าค่าน้ำมัน 1,000 หรือว่าคุณอาจจะแบบกดไป 2,000 หรือเปล่าแต่ดีที่ว่าในบัญชีมีอยู่ 1,010 บาท
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ทาง
1: ไม่มีทางที่แบบว่าจะมากไปกว่านี้เราก็เลยอุ่นใจได้ไงบอกคนข้างๆไม่ต้องสบายใจได้เพราะว่ามันมีอยู่แค่ 1,010 บาท
0: เฮ้ยก็ดีเหมือนกัน
1: ถ้าเกิดว่ามันจะเกินก็แค่ทักค่าธรรมเนียมต่างธนาคารอะไรประมาณนี
0: ้เอ้ยก็ยังดีนะที่ว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้นะ
1: ว่าแล้วเนี่ยนะครับและแล้วนี่ก็คือเพราะว่าหน้าเพจ Facebook ของเราเนี่ยคุณ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ขึ้นเลยว่าโปรดอัปเดตรหัสผ่านของคุณเนี่ยถ้าทางว่าจะโดน
0: ไม่ได้
1: โดนแฮกแล้วนะคุณ
0: อ้าวนั่นไง
1: เห็นไหมคุณเนี่ยหน้า Facebook ของอสมทสงขลาแล้วก็รู้สึกว่าใน TikTok ด้วยTikTok ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีแบบการโพสต์คลิปแปลกๆใน TikTokก็เลยว่า
0: จะบล็อกเหรอ
1: ฮะไม่ไงก็เลยว่าโดนแฮกมาแล้วไง
0: อ๋อมันแปลกๆรู้สึกว่ามัน
1: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือใครที่แบบว่าเปิดหน้าเพจคุณเปิดได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวดูสิ
1: เพจ Facebook อสมทสงขลาระหว่างที่คุณนงรักกำลังดูหน้าเพจกันอยู่นะครับยังไงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าติดตามทางหน้าเพจ Facebook ไม่ได้เนี่ยก็เข้าไปที่ worldwideweb.mcot.net นะครับก็เข้าไปใน Radio ออนไลน์ของเราหรือว่าจะเป็นใน mcotConnect application ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: เพจได้อยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าในห้องส่งของเรานี่คือไม่อยู่แล้ว
0: เ
1: ขาให้อัปเดตโปรแกรมไปแล้วตอนนี
0: ้
1: จังหวัดยะลานะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องของข่าวโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่2นะครับก็มีการจัดประชุมกันไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับก็มีคณะทำงานร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันโรค

0: แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอัมพาตนะครับจะมีการประชุมหารือการจัดกิจกรรมสำคัญ2กิจกรรมก็คือการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองจัดขึ้นนะครับ26ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนแล้วก็กิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับจังหวัดยะลาเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะไปร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลากันได้นะครับหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันก็จะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าจัดกันทั่วประเทศแต่ว่าแต่ละส่วนของงานก็จะมีสโคปของงานที่แบ่งแยกย่อยลงไปนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเมืองตรังเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วคุณนงรัก
1: ค่ะ
0: เรื่องของถือศีลกินผัก
1: กินเจนะคะถือศีลกินผักของตรังนี่ถือว่าสุดคึกคักทีเดียวนะคะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงออกโปรดสาธุชนรอบเขตเทศบาลนครตรังพร้อมแสดงอภินิหารตามความเชื่อด้วยสัตว์ราวุธนานาชนิดขณะที่ประชาชนและผู้ถือศีลกินผักนับหมื่นคนก็ร่วมเดินตามขบวนกันอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางค่ะโดยมีจุดประทัดนะคะถวายกว่า3ล้านนัดสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความคึกคักทั่วเมืองนะคะก็เป็นบรรยากาศของวันที่13ตุลาคมในช่วงบ่ายๆนะคะนะที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานเกือบ200ปีได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้าเพื่อที่จะโปรดสาธุชนนะคะภายในเขตเทศบาลนะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่ประชาชนรอคอยในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดตรังค่ะก่อนที่จะออกจากศาลเจ้านายสุนทรชาวกิจค้านะคะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายเอกพลณพัทลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขต1จุดประทัดสายแรกเพื่อจะส่งสัญญาณการเคลื่อนเกี้ยวใหญ่นะคะหรือว่าตัวเหรียญซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ้วอ๋องไต่เต้นะคะแล้วก็เกี้ยวพระโพธิสัตว์กวนอิมออกจากศาลเจ้านะคะตลอดเส้นทางขบวนแห่ม้าส่งค่ะก็ได้แสดงอภินิหารตามความเชื่อของศาลเจ้าโดยใช้สัตว์ราวุธหลากหลายชนิดทั้งเหล็กแหลมคมหอกดาบทวนแล้วก็มีดค่ะนะคะประกอบพิธีที่มีลักษณะหวาดเสียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มารอชมนะคะขณะที่สาธุชนจำนวนมากต่างก็เฝ้าติดตามขบวนด้วยความเลื่อมใสพร้อมยกมือไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวกันด้วยนะคุณนะ
0: ครับผมที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับก็ปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมครั้งนี้โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรร่วมกันกับหน่วยงานราชการจังหวัดชุมพรสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรนะครับภายใต้ความเมตตาอนุเคราะห์ของพระพรหมวชิรเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16แล้วก็พระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรครับซึ่งในการปล่อยขบวนรถดังกล่าวนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีพรมน้ำมนต์

0: ล่อยขบวนรถดังกล่าวนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะทำงานและ
1: อันนี้เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเกมินแหวนเครือนายกบอกต้องขอดูข้อกฎหมายหลังเสียง 80-90% ไม่เห็นด้วยคุมงบไทย PBS นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBSจะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายมีเสียงไม่เห็นด้วย 80-90% นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอดูข้อกฎหมายเมื่อถามว่าถึงทำอย่างไรถึงอย่างไรก็ต้องส่งเรื่องให้นายกรับรองใช่หรือไม่เพราะเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ส่งเรื่องมาก่อนสุชาติมองมีชื่อในศึกซักฟอกเป็นเรื่องปกติชี้โดนจองกฐินทุกรอบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายชื่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กๆเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทยเศษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีเบื้องต้นนายณัฐพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทสู

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่า

0: วิดีโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: รือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Code Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงเสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนโดยกฤษณิภา นิลเขต

0: อสมทเพื่อชุมชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392อสมทเพื่อชุมชน

0: อสมทเพื่อชุมชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมท.คือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
2: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อสมท.เพื่อชุมชน

0: M-Cord
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยบินถกอันครอสรอบ2 16ตุลาคมนี้แต่ส่งปกรณ์บินล่วงหน้าเตรียมเอกสารสรุปตอบคำถามคณะประนอมนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายศิริศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายสักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเตรียมตัวอย่างไรโดยระบุว่ามีการเตรียมตัวทั้งพักเตรียมข้อมูลต่างๆแบบที่เคยทำมาและมั่นใจในการชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านใช้มองว่าใช้คำกว้างไปหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายกันโดยทั้ง18คนยังไม่ได้หารือกันมองว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าที่ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสรวงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์แหล่งครับ
1: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนขอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เช่เมยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังคูลศรีลาเทวะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุขจากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระ ลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย

0: เซลติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอิ่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซ่อง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซ่อง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซ่องนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้3 in 1อ้อมแคมปรักชาติลงตัว
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดจ็อบนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะพร้อมโปรโมชั่นนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องสำอาง BSC นะคะดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีแล้วสูงสุดถึง 50% นะคะวันนี้พาเลทราคาพิเศษปกติ500กว่าบาทเหลือเพียง300กว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีลิปสติกเมคอัพแล้วก็รวมไปถึงกันแดดโฟมล้างหน้านะคะในราคาพิเศษนะคะโปรดีๆกับเรานะคะตรงไปได้เลยที่เคาน์เตอร์ BSC ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: สุขบอยูนาเลื้อยเขมือกอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซิลิเทคพัทลุงดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: กินนี่มันอันตราย
2: แล้วกลัวลงว่ากลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดจะมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

ไปดูแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะกับแบรนด์โบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งนะคะลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะ490 บาทยีนเดวิดโจนนะคะเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น390 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ความสุข
1: ดิ๊กเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิ๊กเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิ๊กเกอร์บร็อกเวลดิ๊กเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ภารกิจนี้มันอันตราย
3: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
1: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
1: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอน

ที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8 ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปกันที่เสื้อยืดนะคะคอกลมจากแรงเลอร์กันบ้างนะคะวันนี้แรงเลอร์นำโปรไหมทุกท่านนะคะกับเสื้อยืดคอกลมลดสูงสุด 50% คอลเลคชั่นใหม่นะคะมาหลายแบบหลายสีถึง14สีด้วยกันรีบมาจองกันนะคะตอนนี้ยังครบสีครบไซส์กันอยู่ใครอยากจะได้เสื้อยืดราคาพิเศษในราคา595บาทนะคะตรงไปได้เลยที่เคาน์เตอร์แรงเลอร์นะคะชั้น2โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

ส่วนคุณสุภาพสตรีนะคะมองหาเสื้อผ้าสุภาพสตรีนะคะแบรนด์อิโตคินลด 20% นะคะเคาน์เตอร์เปิดแล้วนะคะอยู่ที่ชั้น2ของโคลอสเซียมพัทลุงมองหาเสื้อผ้าแบรนด์นะคะใส่แล้วดูดีเนื้อผ้าใส่สบายวันนี้ลดสูงสุดถึง 20% นะคะใครมองหาแนะนำเลยนะคะขึ้นไปชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะตอนนี้รายได้นะคะที่หยดอยู่ที่150ล้านแล้วนะคะใครยังไม่ได้มาชมรีบมาชมกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงวันนี้ก็จะมีที่หยดนะคะสมิงเขาขวางดิกเกอร์บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ที่รอจะเข้าโรงในวันที่15นี้นะคะ15ตุลาคมนะคะ2เรื่องด้วยกันนะคะที่รอจะเข้าโรงนะคะของโคตรคนชนนรกนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

็กกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะฝนจะตกนะคะอากาศจะเย็นลงนิดนึงวันนี้แนะนำนะคะฉลองครบรอบ40ปีกับเซเว่นเซนพบกับเซเว่นเซนดิสนีย์คอลเลกชันนะคะวันนี้ขนทัพไหมทุกท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็นยางมัดผมแก้วนะคะแผ่นรองหรือว่าจะเป็นผ้าห่มลายมิกกี้แล้วก็มินนี่เมาส์นะคะสวยมากเลยทีเดียวยางมัดผมลายมิกกี้เมาส์นะคะหรือว่าลายมินนี่นะคะแลกซื้อในราคา99บาทเมื่อซื้อครบ299บาทหมอนผ้าห่มลายมิกกี้เมาส์นะคะหรือหมอนผ้าห่มลายมินนี่เมาส์แลกซื้อในราคา329บาทเมื่อซื้อครบ499บาทโปรโมชั่นซื้อ2มินิควอทนะคะลายมิกกี้เมาส์แอนด์มินนี่เมาส์ราคา499บาทแลกซื้อหมอนผ้าห่มได้เลยในราคา329บาทนะคะส่วนบัตรสมาชิกเซเว่นเซ่นไลน์มิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์มีเลือกถึง3ลายใบละ349บาทนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ถือไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะร่วมฉลอง40ปีกับเซเว่นเซ่นค่ะ

ในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงอย่าลืมกิจกรรมพิเศษของเรานะคะปีนี้ศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนะคะก็ร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศนะคะรีบส่งมาได้เลยเด็กน้อยอายุ8ถึง12ปีนะคะร่วมกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศนะคะปีนี้รีบส่งใบสมัครกันได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1โคเลเซียมพัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคเลเซียมโคเลเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักพอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิเวศยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินะ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Cot Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพ

ดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะตื่นใจอยู่ตรงนี้รายงานตัวเช็คชื่อเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในวันที่หลายๆโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลากับลูกๆนะคะเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนก็บอกไม่หรอกก็พ่อแม่ก็ไปทำงานลูกก็ไปอะไรนะ อยู่กับปู่ย่าตายายหรือไม่ก็ไปเรียนพิเศษนะคะแต่ว่าตนมีความรู้สึกว่าช่วงปิดเทอมอ่ะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงแล้วก็อันตรายกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กนะคะขึ้นได้เยอะกว่าช่วงที่ไปโรงเรียนคือไปโรงเรียนมันก็มีแหละแต่ว่าด้วยความที่พอมาอยู่บ้านเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยอ่ะแล้วก็ความประมาทมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กจมน้ำเด็กโดนรถชนอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเขาเรียกว่าอะไร

รู้อย่างนี้ฉันจะล็อกประตูบ้านอะไรเงี้ยนะรู้อย่างนี้ฉันจะอะไรอ่ะรู้อย่างนี้ฉันจะไม่คลาดสายตาจากลูกเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเตือนกันเอาไว้เนาะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีความเร็วความไวอ่ะสู้เด็กไม่ได้ไม่ทันเด็กนะคะโหคว้ากว่าจะคว้าได้เด็กวิ่งไปถึงไหนถึงหนึ่งละนะหรือว่าไม่ก็แบบมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันใส่ใจแล้วก็ป้องกันอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็กๆได้ด้วยเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาถึงก็พูดถึงเรื่องของเด็กจริงๆแล้วข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่เป็นประเด็นกันก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่ไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ลูกเอาพ่อแม่เอาแม่นะคะเอาแม่ไปฝากไว้ศูนย์รับเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเอาจริงนะเราก็ไปบอกเขาว่าแม่เป็นป่วยจิตเวชเนาะแล้วก็แบบบังคับไปอะว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปดูเลย2ปีกว่าๆเนาะในสถานรับเลี้ยงหรือรับดูแลนั้นน่ะมันก็มีความไม่เขาเรียกว่าไม่คือเหตุสภาพอะนะสภาพมันไม่เหมาะสมว่าอย่างนั้นเถอะมันไม่ค่อยเหมาะสมนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่าผู้ป่วยมันก็มีหลายอย่างเนาะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมอะไรพาร์กินสันอะไรพวกเนี้ยนะคะคือเขาจะมีอาการโดยเฉพาะอาการสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยแม่ตื่นเป็นนะมันจะกำเริบมันอาการน่ะส่วนใหญ่กลางวันน่ะก็จะกำเริบเป็นบางครั้งถ้าเขาเครียดหรือว่าเขาเปลี่ยนสถานที่อย่างเช่นถ้าอยู่บ้านกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าถ้าอยู่บ้านไม่ใช่สิแต่ว่าถ้ากลางวันแล้วตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลน่ะเขาจะมีอาการกำเริบนะคะกับโอ้ยอาการหลายอย่างมากเนาะแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปที่ตื่นไปหาข้อมูลมาอาการเหล่านี้อาการแบบไม่หลับไม่

ไปนั่นจะไปนี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะเขาจะมีอาการกำเริบตามช่วงของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเวลากลางคืนซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาได้เช่นแม่ตกเตียงอย่างเงี้ยนะตื่นต้องเมื่อก่อนตื่นเมื่อมันไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนวัตกรรมไอ้ป๊าปิ้งนะมันก็ดูโหดร้ายเกินไปนะแต่ว่ามันก็เป็นการที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอ่ะที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ลุกขึ้นไปเพ้อคลั่งเพราะว่าตื่นอยู่ลงตื่นเคยพาแม่ไปโรงพยาบาลรอบนึงแม่ก็แบบไม่หลับไม่นอนจนแล้วก็พยายามจะลุกจะไปนั่นจะไปนี่จนทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าขออนุญาตแบบมัดได้ไหมตื่นก็เลยบอกว่าคือถ้ายิ่งมัดอ่ะเขาจะยิ่งเครียดตื่นก็เลยบอกว่าไม่ขออนุญาตไม่มัดได้ไหมแล้วเดี๋ยวตื่นจะแบบไม่หลับคืนนั้นตื่นจะจับแม่ไว้จะจับแขนแม่ไว้หรือไม่จะไม่ลุกไม่ไปหลับไปที่ไหนแต่ว่าจะนั่งข้างเตียงแล้วก็จะจับเขาไว้ถ้าเขาจะรู้ก็ตื่นจะรู้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าตอนอยู่บ้านคือมันก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปได้เนาะแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วตนก็จะไม่ค่อยได้หลับตอนที่ดูแลเขาอยู่นะคะโดยเฉพาะกันตอนอยู่บ้านเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นนะขนาดเรานอนแบบใกล้ๆข้างๆเตียงเขายังพลิกตัวตกเตียงลงมาได้เตียงมันต้องมีราวกั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังมีแรงอยู่อ่ะเขาจะแบบเขาเรียกว่าปีนลงมาทั้งที่ไม่มีแรงเขายังพยายามปีนเลยตื่นดูแลแม่ตั้งแต่ตอนที่เขายังมีแรงจนถึงตอนหลังอ่ะเขาไม่มีแรงละปีนลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังพลิกตัวได้นะเขาก็ยังพยายามพลิกตัวตกเตียงฟันหักฟันปากแตกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะดูแลผู้ป่วยแบบเนี้ยอย่างแรกเลยใจนะคะมันต้องพร้อมมันต้องแบบมันต้องเต็มที่อ่ะใจมันต้องเต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็อะไรอย่างอื่นมันก็จะตามมานะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยแบบนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะมันต้องใจอ่ะมันต้องใจกันนะคะเอาละค่ะวันนี้มาถึงก็พูดเรื่องเด็กพูดเรื่องผู้ใหญ่พูดเรื่องตัวเองบ้างไหมไม่มีอะไรให้พูดไม่มีอะไรให้เล่านะคะช่วงนี้ชีวิตราบเรียบสงบสุขมากสงบสุขไหมสุขเป็นบางทีสุขดิบๆแบบคุณผู้ฟังเป็นยังไงมีความสุขกันดีอยู่ไหมนะคะสบายใจกันดีอยู่ไหมอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงมาลดต้นทุนกันนะคะใช้บุญพืชร่วมกับเคมีลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานมันดีขึ้นนะคะทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นหนองใดของดอกของผลผลิตอะไรใดๆนะคะรับรองผลผลิตออกมาถูกใจพี่น้องเกษตรกรไทยในราคาต้นทุนที่ลดลงด้วยบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรเลือกใช้บุญพืชนะคะส่วนใครที่น้ำท่วมอยู่หรือว่าพึ่งลดหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังไม่พร้อมในการที่จะดูแลเขาเรียกว่าอะไรในการที่จะดูแลนะคะก็ตื่นก็แต่ตื่นแนะนำนิดนึงนะคะว่าคือถ้าน้ำมันแห้งแล้วก็ดินมันแน่นมันแข็งมันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพอดินน้ำท่วมอ่ะมันจะเป็นโคลนเป็นเลนแต่พอแห้งเนี่ยมันจะจับตัวดินมันจะจับตัวกันแน่นเลยรากพืชมันก็จะเสียหายอาจจะไม่จมน้ำตายก็มาตายเพราะว่ามันแบบรากมันได้รับความกระทบกระเทือนเหลือเสียหายจากปัญหาดินแข็งดินเสียต่างๆจากการดินแน่นจากการที่ทับถมเหยียบย่ำกันเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตนอยากแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรที่น้ำเจอน้ำท่วมหลังน้ำลดนะคะมาฟื้นฟูในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรด้วยบุญพืชกันค่ะจะช่วยให้โครงสร้างของดินนะมันมีสภาพความโปร่งความร่วนความสุยนะคะช่วยให้รากพืชไม่เสียหายรากพืชขยายไปได้นะคะหากินได้ว่าอย่างนั้นเถอะเนาะก็ฝากเอาไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังไม่ว่าจะเป็นเดอะคิงหรือว่าจะเป็นบุญพืชต้าหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีคุ้มค่าทุกบาท

0: ทุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชแน่นอนค่ะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องผลผลิตยางได้จริงหรือเปล่าครับ
2: จ้างอ่ะคิดว่าปีแล้วก็ยางป่าละดีครับเพื่อแท่งนั้นยืนอยู่สร้างแปเต้ติดติดยางอ่อปงดีมันไม่แรงนำยางสมัยก่อนโนเบอร์จิ้งแจ้งพวกนะเอาจอบไปพุทธพุทธไม่ก่อยลงพอมาจ่ายบุญพืชกันมากครับมาจิ้งโจนกวนเลยซึ่งตอนนี้นี่เซลล์ส่วนเด็กกายของพวกมันท่านมาจ่ายบุญพืชมาแล้ว
3: แต่ก่อนนี้สภาพดินมันจะด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้ามันจะแห้งๆเปลือกมันแข็งคนเขาใช้ก็บอกก็เลยซื้อมาใส่ดูนะเปอร์เซ็นต์น้ำยาดีแล้วก็ดินมันก็สภาพมันดีขึ้นใบก็เขียวเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของยางเราก็เลยใส่มาตลอดแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยคนพืชน้ำเปลือกมันนิ่มตลอดไงเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่คงที่ยิ่งใช้ยิ่งดีส่วนมากเขาจะใช้บนพืชนี่เยอะต้นทุนมันก็ต่ำด้วยมันไม่ต้องใช้เงินเยอะไงใช้อยู่ประจำเลยค่ะแล้วก็จะใช้ต่อไปอะค่ะ
1: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
0: ปลูกยางพาราปั๊มน้ำมันไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวและอื่นๆนะคะปลูกอะไรก็ให้ผลผลิตดีมีกำไรถ้าใช้บุญพืชค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะเลือกเพลงสนุกสนุกฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเพลงอะไรล่ะไม่สนชนเพจากวงชิวค่ะ

0: เครียดจังหน้านาปีนี้ปุ๋ยเคมีก็มาขึ้นราคาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะทำยังไงดีนะ
1: พี่ไม่ต้องเครียดฉันมีวิธีเรามาทำนาลดต้นทุนกันนะ
0: ทำยังไงไอ้ทำนาลดต้นทุนน่ะ
1: ก็ใช้บุญพืชไงของถูกและดียังมีในโลกนะพี
2: ่บุญพืชข้าวเขียวทนต้นแกร่งแมลงไม่กวนที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับอยากได้ข้าวเยอะได้ข้าวน้ำหนักดีมีเงินเหลือเพียบเลือกใช้บุญพืชบุญพืชบุญพืชบุญพืช
3: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: อยากได้ผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับทีมงานบุญพืชกันได้ที่

@bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันค่ะตื่นตั้งเพลงอะไรไว้จำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรักเธอจนบอกไม่ถูกหนวดจิรพัฒน์ค่ะอ่ะไปฟังเพลงกันค่ะอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็เอิ้นมาเนอร์ฝากกันมาได้ที่ LINE @บุญพืช @bp2544 หรือว่าโทรมาที่สายด่วนบุญพืชก็ได้นะคะ0861849000ฝากขอเพลงกันได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและอะไรใดๆเกี่ยวกับบุญพืชกันได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนค่ะ

0: โฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันวันนี้เราไปที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางไปคุยกับคุณรุ่งทิพย์หนึ่งในพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในการปลูกอะไรเอ่ยข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีคือข้าวโพดใช่ไหมเออนั่นแหละข้าวสาลีคือข้าวโพดข้าวโพดเมืองข้าวโพดเหนือมันใช่ไหมเหนือภาคอื่นก็มีแหละข้าวโพดอะนะข้าวโพดนะฮะที่ไม่ใช่ข้าวโพดเหลืองๆอะที่ไม่ใช่ข้าวโพดมันก็เหลืองกันที่ไม่ใช่ข้าวโพดเหลืองเข้มๆอะที่ไม่ใช่ข้าวโพดฝรั่งอะเป็นข้าวโพดไทยอะได้ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันนะคะกับการใช้บุญพืชบอกแล้วว่าใช้ดีกับพืชทุกชนิดเดี๋ยวมาดูกันว่าปลูกข้าวโพดแล้วปลูกข้าวโพดสาลีเขาเรียกข้าวโพดสาลีใช่ไหมเออนั่นแหละปลูกข้าวสาลีอยู่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสักครู่เดียวค่ะอุ้ยแค่นี้ก็ไปใหญ่ละ
1: เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช

0: ี่
1: ครับ
0: วันนี้ผมมาแอลหาเกษตรกรนะครับที่อำเภออ
2: ำเภอแม่ฮะ
0: จังหวัด
2: จังหวัดลำปาง
0: ครับเดี๋ยวขอคุณพี่แนะนำหัวหน่อยครับ
2: พี่ชื่อพี่ลุงพี่เก้าน
0: ามสกุลยังครับ
2: นามสกุลแก้วอินน่ะ
0: ครับบ้านเลขที่
2: บ้านเลขที่37/2หมู่7ตำบลดอนไฟอำเภอแม่ฮะจังหวัดลำปาง
0: ครับเป็นเกษตรกร
2: ปลูกข้าวสาลีข้าวเหนียวนะ
0: ครับปีที่ปลูกข้าวสาลีนะครับได้เอาปุ๋ยบุญพืชมาใจเน
2: า
0: ะครับเล่าผมฟังหน่อยครับว่าใจบุญพืชอย่างไรครับผมครับ
2: ตอนใจบุญพืชตอนแรกอะลองมาหลายอย่างเนาะลองมาหลายอย่างเหมือนกันแต่พอดีได้ยินบนโฆษณาเนาะจากคุณคำป๋องไอ้เนาะ
0: ครับผม
2: บนโฆษณาว่าปุ๋ยเปิ้นดีอย่างอันอย่างอี้เขาก็ลองเอามาใจพอแต่ว่าใจแล้วตอนนี้ก็คือได้ผลก็เลยเอาตัวนี้มาใจเนาะแต่พอดีว่าตอนเนี้ยกับบ่มีใครแนะนำก็เลยขอตังเปิ้นมาช่วยแนะนำในส่วนของการใจปุ๋ยเกี่ยวกับการเข้าสาลีหรือว่าเข้าที่เขาจะได้แนะนำให้เจ้าบ้านได้เปิ้นได้หูตัวเนาะว่าเขาจะใจอย่างไรเขาจะใจสูตรไหนพ้องที่จะใจกับในส่วนของผลผลิตของการเกษตรของเขาที่เขาจะทำเนี่ย
0: อันนี้ที่เจิญตังทีมงานบุญพืชนะครับมาแนะนำให้พี่น้องชาวบ้านในวันนี้นะครับเพราะว่าปีได้ใจปุ๋ยบุญพืชนะครับ
2: ใช่แล้วมันได้ผล
0: ได้ผลดีนะครับ
2: จากข้าวสาลีที่เขาเคยใจปุ๋ยอื่นๆมากะต้นมันจะรีบเวลาเขาใส่น้ำไปหรือว่ามันมีล้มเนี่ยมันจะทำให้ต้นมันล้มแต่ว่าเขาใจในส่วนของปุ๋ยบุญพืชมากต้นมันจะแข็งแรงเนาะแล้วกะฟักมันจะใหญ่จากที่เขาเกยโลนึงมันมีจะมี5หรือ6หัวเนาะต่อกิโลแต่ในส่วนเปลี่ยนแปลงมาใจปุ๋ยบุญพืชน่ะมันจะมีในส่วนของว่า4หัวต่อกิโลเนาะรู้สึกว่าฟักมันจะใหญ่ขึ้นแล้วกะบางต้นก็มีถึง2หัวเนาะ
0: น้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะครับเด
2: ิ
0: มทีนี้
2: จากฟักที่มันเกยน้อยเนาะก็เลยใหญ่ขึ้นมาแหมจัดเยอะเหมือนกันแต่ก็คงจะใจปุ๋ยบุญพืชต่อไปเนาะเพราะว่าใจเราจะทำให้ในส่วนของดินเฮาดีตัวละกะผลผลิตเฮากะได้เยอะขึ้นละกะเฮาจะได้ลดต้นทุนของการใจปุ๋ยตัวนี้ตัว
0: ครับประทับใจที่สุดประทับใจตรงไหนครับผมที่ว่าบุญพืช
2: ในส่วนของต้นตัวนี้เนาะมันจะทำให้ใบมันเขียวมันเนาะละกะผลผลิตเฮาได้เยอะขึ้นละกะมันจะมีในส่วนของจ่อหรือว่าฟักมันใหญ่ขึ้น
0: ครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับจากเดิมนี่อยู่ที่ประมาณ6หัวหรือ7หัวนะครับ
2: บางทีก็8กันนี่8หัวต่อกิโลเนาะ
0: ครับตอนนี้อยู่ที
2: ่ประมาณ4หรือ5หัวต่อกิโล
0: ครับ
2: แล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงตัว
0: ครับฝากพี่ทิพย์แนะนำฝากมีคำแนะนำอย่างถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ฟังรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับปุ๋ยบุญพืชเลยนะครับพี
2: ่อยากจะให้เกษตรกรเนาะลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยในส่วนของปุ๋ยของบุญพืชเนาะว่ามันจะดีอย่างไรถ้าของอย่างอี้ถ้าเขามาลองเขาก็จะบอกหูเนาะอันนี้คือเขาได้ลองมาแล้วมันดีเขาก็จะขยายผลให้ในส่วนของเกษตรกรคนต่อไปได้ทดลองใช้พอตัวเองก
0: ็อันนี้ใจจริงนะครับวันนี้
2: อย่างต้นนี้เนาะต้นนี้กางงาม
0: ครับ
2: มี2ฟักตัว
0: ถ้าแบบนี้ถือว่าดีกว่าครับพี
2: ่
0: ปกติแหกมันจะเป็นอย่างไรครับ
2: แหกมันจะได้อ่ะต้นมันจะเสียงต้นมันจะเอียงเนาะแต่นี่ต้นมันจะตั้งขึ้น
0: ผมฝากพี่ทิพย์บอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่บ้านเลขที่แห่งกั๊มหนึ่งครับพี
2: ่ชื่อลุงทิพย์แก้วอินเนาะอยู่บ้านเลขที่37/2หมู่7ตำบลดอนไฟอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปาง
0: ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ
2: 0890545883จ้ะ
3: บอกถึงวันครับ
2: บ้านดอนไฟเนาะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
4: ต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วทันใจได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
5: ใช้พลังร่วมกับปุ๋ยเคมีที่เคยใช้หรือว่าจะใช้เดอะคิงก็ได้นะคะสูตรเด็ดผสมเสร็จมีทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเปิดกระสอบใช้ได้เลยรวมไปถึงบุญพืชที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สุยค่ะตามคำยืนยันของพี่น้องเกษตรกรไทยที่

ดนะคะฝักใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็ลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในการปลูกข้าวโพดนะคะหรือว่าพืชชนิดอื่นๆก็บุญพืชก็ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรนะคะเพราะว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายเราปลูกพืชในดินนะคะถ้าดินไม่ดีนี่จบเฮเอวังอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์ดินร่วนดินซุยรากพืชชันชัยไปหาอาหารได้อันนี้ก็จบเหมือนกันนะคะ

0: ีดพ่นทางใบก็ได้อันนี้นะคะช่วยสามารถที่จะช่วยลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้ดีแล้วก็ช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยยิ่งหว่านบุญพืชพลังหรือเดอะคิงทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตารวมด้วยช่วยกันจะยิ่งสุดยอดไปเลยอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำความรู้จักแล้วก็เปิดใจลองรับบุญพืชเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรไทยจะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงๆหาซื้อทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันได้วันนี้ร้านค้าเคมีเกษตรร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บุญพืชใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะ
1: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544

0: ค่ะเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชค่ะ
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยเพื่อนรักอ่ะจะมาบอกให้เราเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ใช้บุญพืชมายาวนานที่ผ่านมาใช้บุญพืชมาตลอดไม่เคยคิดเปลี่ยนไปใช้ได้ผลมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้สังเกตได้เลยอ่ะใช้แล้วดินดีขึ้นลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์ขึ้นติดดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมานะชีวิตก็ไม่เคยนอกใจเปลี่ยนใจไปใช้ปุ๋ยไหนเลยบุญพืชนี่แหละบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
2: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
3: ผมโกใหญ่จากคุณพืชนะครับพี่ใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: ใช้มานานหรือยังครับ
4: ใช้มา30 ปีแล้ว
3: ใช้กับยางพาราไหมครับ
4: ใช้กับยางพารา
3: เป็นอย่างไรพี่ใช้บุญพืชมา30 ปีในสวนยางพาราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
4: ก็ดีอยู่
3: ดียังไงพี่เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับ
4: ก็เปอร์เซ็นต์ก็ดี
3: เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ดีย
4: าง6 โลแค่30 วัน
3: สามสิบกว่าดีขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: มันไหลสม่ำเสมอมันคงที่ไหม
4: คงที่คง
3: กระบะใบเขียวไหมฮะใช้เป็นพืช
4: เขียว
3: นานไหม
4: นาน
3: มันแตกต่างกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้เป็นพืชเนี่ยมันแตกต่างกันเลยใช่ไหมใบ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช้มา2-3 ปีนี่มั่นใจแล้วใช่ไหมเป็นพืช
4: ใช่
3: เราใช้เป็นพืชอย่างเดียวใช่ไหมในสวนยางพาราไม่ผสมผสานกับปุ๋ยเคมีใช่ไหม
4: ไม่ค่ะ
3: โอ้สามปีนี้ใช้เป็นพืชอย่างเดียวเลยเนาะ
4: จ้า
3: แล้วมั่นใจยังถามตรงๆมั่นใจยัง
4: มั่นใจค่ะ
3: มั่นใจแล้วเนาะว่าใช้ดีมีคุณภาพ
4: จ
3: ้าใหม่ๆใครแนะนำพี่มาใช้ครับใหม่
4: อ๋อคนข้างบ้านเขาใส่อยู
3: ่คนข้างบ้านเขาใส่อยู่เราไปเห็นเราก็สนใจ
4: ใช่
3: ตอนนี้เชื่อเลยใช่ไหมว่าถูกและดี
4: ครับ
3: ลองบอกให้ผมหน่อยว่าดีอย่างไรนะใช้ได้ดีแบบไหน
4: อ๋อน้ำยางมันดีแล้วก็เบอร์เทนดี
3: พี่ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อสัวฟิต
3: อยู่บ้านเลขที่ตำบลอะไรอำเภออะไรครับ
4: บ้านเลขที่30ตำบลบ้านปูอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
3: ผมจ้างพี่มาคุยไหมเป็นหน้าม้าผมไหม
4: ไม่
3: โอเคครับขอบคุณมากพี
5: ่ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไป

0: ใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชพลังเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีจากบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยสนใจพูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849003ตัวนะคะหรือ ID Line บุญพืช @bp2544@ Line บุญพืชกันที่ Line @บุญพืช @bp2544ได้เลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วตื่นใจและทีมงานบุญพืชขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยน้ำไม่ท่วมนะคะหรือว่าท่วมก็ขอให้มันลดเร็วๆเนาะแล้วก็ขอให้ได้รับเงินชดเชยกันง่ายๆทุกคนด้วยเนาะวันนี้ตื่นใจและทีมงานบุญพืชลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

0: ทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25ถึง29กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับเบื่อกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม257015เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็วโดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง

0: ทจำกัดมหาชน
1: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcot academy
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: Kingcott Radio.
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 96.5 Modern Life Modern Music

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังแชทรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Expander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ธนาคารโลกปี2569วันนี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเปิดตัว Bangkok Blueprint ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกโดยความเสียหายจากการฉ้อโกงมีมูลค่าสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโลกด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอว่าBangkok Blueprintเป็นเอกสารที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกนำประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทยมาจัดทำรวมถึงข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำหลักการไปใช้อ้างอิงและปรับใช้ในการป้องกันและการจัดการปัญหาช่อโกงทางการเงินและภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศรัฐบาลเผยครับน้ำมันในแม่น้ำปราจีนบุรีปลากในกระชังตายสั่งเร่งตรวจตัวหัดหนักสารปนเปื้อนทำออกซิเจนต่ำคาดทราบผลใน1 สัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหลังพบปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และมีการเผยแพร่คราบน้ำมันสีรุ้งในแหล่งน้ำซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเหตุปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งอยู่คนละบริเวณกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและปลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน1 สัปดาห์จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณปลาในกระชังในพื้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีซึ่งพบปลาตายจำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่า2 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมที่พัดสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันการตายของปลาสำหรับกรณีพบคราบน้ำมันสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเกิดคนละจุดและอยู่ระดับต่ำกว่าจุดปลาในกระชังตายโดยคราบน้ำมันมีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดจึงประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุปลาตายจำนวนมากแต่ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปด้านเวลาวุฒิสั่งฟันโรงงานบรพิษปราจีนปิดแล้ว3 แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแต่สารเคมีที่พบมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงคือองค์ประกอบของน้ำมันดังนั้นจึงเน้นย้ำไปยังประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำหากสัมผัสขอให้เร่งชำระออกส่วนสถานประกอบการที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานได้ปิดไปแล้วประมาณ3 แห่งซึ่งวันนี้จะมีการปิดเพิ่มเติมอีกส่วนการใช้มาตรา39เพื่อสั่งให้ปิดโรงงานทันทีนั้นอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องโดยเน้นย้ำว่าจะต้องใช้มาตรา37เพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงและหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรา39ในการสั่งปิดโดยตั้งแต่เมื่อวานได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับขอบเขตในการเอาผิดผู้ประกอบการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนายวราวุฒิกล่าวว่าเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งกฎหมายปัจจุบันมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษจึงอาจไม่เข้มข้นจึงต้องแก้ไขทั้งเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามี ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ

0: จะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: MCOT Radio. รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOTConnect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 965 Modern Life Modern Music

่อนแชร์บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าระวังรถยนต์ไฟฟ้าหากแช่หรือจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้

0: 좋아라. เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากแช่จมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยเรายังมีการสื่อสารเรื่องนี้กันน้อยมากเรียกว่าเป็นจุดนึงที่สำคัญครับสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกท่านครับ
0: แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดแช่หรือจมน้ำถึงเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้ล่ะครับ
1: สำหรับรถที่จอดแช่น้ำต่อให้ตัวน้ำไม่ได้ท่วมตัวแบตเตอรี่แต่ว่าน้ำอยู่ใต้ระดับแบตเตอรี่เป็นเวลานานเนี่ยมีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปอยู่ภายในตัวแพ็คแบตเตอรี่ไอ้น้ำหรือความชื้นที่เข้าไปภายในจะถูกเข้าไปผสมอยู่ในตัวชุดแพ็คแบตแล้วก็อาจจะเข้าไปถึงภายในตัวชุดที่เป็นซีลของตัวเซลล์แบตเตอรี่เวลาที่เขาถูกแช่น้ำเราเอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการที่ความชื้นจะถูกแยกออกเป็นก๊าซออกซิเจนก๊าซไฮโดรเจนเจ้าก๊าซนี้จะไปสะสมอยู่ภายในตัวเซลล์แล้วก็ทำให้ตัวแพ็คของตัวเซลล์เกิดก๊าซขึ้นภายในเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าดีเลย์เทอร์มอลรันเวย์ครับเป็นปฏิกิริยาที่ตัวภายในเซลล์ของตัวแพ็คแบตเตอรี่ไฮโวลต์เนี่ยเกิดก๊าซสะสมภายในแล้วก็เกิดการเบียดตัวผิดรูปได
0: ้และอีกปัจจัยคือดินโคลนและตะกอนที่มากับน้ำ
1: เวลาน้ำที่ท่วมเนี่ยไม่ใช่น้ำสะอาดบริสุทธิ์มีโคลนมีคราบตะกอนต่างๆรถไฟฟ้าเขามีกระแสไฟอยู่ในแพ็คแบตเตอรี่400ถึง800โวลต์อยู่ครับเมื่อตัวก๊าซก่อขึ้นมาเมื่อตัวขั้วต่างๆติดโคลนแล้วก็เกิดกระแสไฟลัดวงจรถ้าเกิดเขาเริ่มช็อตจากตัวโคลนจากตัวน้ำที่แห้งลงมาแล้วก็เกิดกระแสไฟออกมาได้เนี่ยเจ้า delay thermal runaway เริ่มทำงานทันทีครับอุณหภูมิอาจจะสูงสุดถึงเกือบ1000องศาได้
0: รถยนต์ไฟฟ้าต้องแช่น้ำนานแค่ไหนครับจึงจะเสี่ยงไฟไหม
1: ้ถ้าเกิน1ชั่วโมงก็คือควรที่จะตรวจเช็คทั้งหมดครับจริงๆแล้วถ้าวัดกันสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาของกรุงเทพน้ำแตะใต้แบตเตอรี่แล้วแช่ข้ามคืนกันแสดงว่าทุกคันเนี่ยควรที่จะต้องมีการตรวจเช็ค
0: ถึงแม้รถของเราขับลุยน้ำมาแต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆควรเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: รถถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอาการควรเข้าศูนย์บริการศูนย์จะทำการตรวจถอดแยกชุดขั้วต่อทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฉีดไล่ความชื้นต่างๆจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมาขั้วปลั๊กต่างๆที่ถูกแช่น้ำวิ่งลุยน้ำเนี่ยปกติแล้วมันจะมีซีลที่ถูกครอบล็อกเอาไว้แล้วมีซีลยางเป็นปลั๊กสีส้มน้ำความชื้นยากที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าแช่น้ำมันจะเข้าไปได้ครับแล้วนานๆมันจะเกิดสนิมซัลเฟตต่างๆแล้วจะเกิดการทำงานผิดปกติสูบในการจะฉีดล้างทำความสะอาดและหล่อลื่นให้ใหม่ครับ
0: และผู้เชี่ยวชาญยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสถานการณ์นี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะฝากถึงผู้ใช้รถไฟฟ้าเวลาที่เราจอดรถนะครับรถอาจจะรอดไม่ได้ถูกท่วมแต่ว่าถูกน้ำขึ้นมาใกล้ระดับแบตเตอรี่ไม่ควรเปิดสวิตช์ออนครับควรจะติดต่อให้ตัวรถสไลด์ยกไปเข้าสู่บริการทันทีการออนสวิตช์คือการเติมกระแสไฟแรงสูงให้ผ่านชุดขั้วระบบต่างๆความชื้นภายในอาจจะเกิดปัญหาได
0: ้อีกวิธีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมมิดคัน
1: อันนี้เนี่ยประตูไม่ควรเปิดด้วยซ้ำนะครับเมื่อเปิดประตูแสดงว่าตัวระบบที่ยังทำงานได้อยู่ในบางระบบอาจจะถูกจ่ายกระแสไฟเข้าไปอาจจะเกิดการช็อตที่จะต่อเนื่องไปถึงแบตเตอรี่แรงสูงได้ให้ใช้การเคลื่อนตัวรถขึ้นสไลด์ไปที่ศูนย์บริการทันที
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ในประเด็นนี้เนี่ยควรแชร์ต่ออย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าฝากครับมีจุดที่เราได้ประโยชน์จากความประหยัดจากประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่างๆที่ต่ำกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะป้องกันในระหว่างการใช้งานรถไฟฟ้าก็ควรแชร์ต่อครับ
0: มองเห็นความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างรอบด้านนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น

0: IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ Modern Life Modern Music 96.5คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะ14ตุลานะปีนี้ครบรอบกี่ปี53ปีนะ
2: อยากจะพูดอะไรไหมคะ
1: 14ตุลาก็เขาก็มีกิจกรรมอะไรกันอยู่ยังดูยังไม่เห็นข่าวเลยแสดงปีนี้ทำไมเงียบเหงาก็ไม่ทราบได้ใส่หลายท่านน้ำท่วม
2: ถ้าเราแบบ

0: แบบว่าเวลาที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์กับปัจจุบันและอนาคตถ้าจะใช้ศัพท์พันสมัยก็คือถอดบทเรียนค่ะเราถอดมา
1: 50กว่าปีแล้วมั้งถอดมาทุกปี
0: แล้วก็แค่ที่เรียนมานั่งจัดรายการกับพี่ไพศาล5ปีนี่ก็เข้าใจว่าถอดทุกปีอะค่ะ
1: ใช่
0: เราถอดใหม่สักปีดีไหมคะว่าม
1: ีปีนี้ใครเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษเขาจะมีปาฐกถา14ตุลาเราจะเชิญคนนักวิชาการหรือว่าคนที่โดดเด่นนะแต่ละหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งก็จะมีที่เป็นผู้ปาฐกถาหลักแต่เวทีที่มูลนิธิ14ตุลา
0: เราพูดเองก็ได้พี่เวชานะ
1: ปีนี้ใครผมเลยไม่ได้ติดตามเลยโมดติดตาม
0: เห็นไหมนี่แหละ เข้าล็อกและดิฉันก็พยายามจะแบบตบซ้ายตบขวาให้พี่เวชานเข้ามาในล็อกที่ดิฉันต้องการก็คือแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วมันจะยังไงอะไรก็ทำอะไรกันเลยมันหมายความว่ามันเลือนลางไปจนเราก็ไม่รู้จะพูดถึงเขาในแง่มุมไหนสำหรับพี่ไพศาลแล้วมันเป็นยังไงคะแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยหมดคำซิว่าวหรือว่าว่าวไปหมดแล้ว
1: มันก็มันก็เป็นพิธีกรรมอะไรซะมากกว่ามันก็รูปแบบมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแล้วก
0: ็ผู้จามเดิม
1: มันก็มีอะไรต่างๆที่เราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตามจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปใช่ไหม
0: ครา
1: วนี้ตอนหลังๆนี่ก็ไม่ติดตามนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะไรทีนี้มันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็มีลักษณะเป็นรูทีนมากขึ้นเป็นการรำลึกครบรอบทีก็คนรุ่นเก่าๆหมุนเวียนกันมาพรรคการเมืองอะไรต่างก็มา
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันปีนี้มีอะไรที่น่าคิดอย่างเงี้ยนะ
0: เรียนพี่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์มันจำเนียนการผ่านไปจำเนียนการผ่านไปในส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่มีบทบาทในเวลานั้นในวันนั้นเราก็อาจจะมองคนนั้นเป็นฮีโร่คนนี้เป็นอะไรที่แบบคนนี้ผิดคนนั้นถูกตัวเล่นตัวมีคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรเงี้ยในเวลาที่เราอายุแบบ18อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งฟังคนที่เราคิดว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อธิบายว่ามันเกิดอย่างนั้นมันมีพระเอกมันมีผู้ร้ายแล้วมันมีคนที่แบบเราคาดหวังเป็นคนดีอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไป40ปีอะพี่ไพศาลคะเรียนรู้เรื่องนี้มา40ปีมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรียนได้ยินนะคะในวัย18ที่ได้ยินเรื่องนี้กับการเรียนรู้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาเอ๊ะ40ปีตั้งแต่ปี28อ่ะ38 48 58 68 40ปีอ่ะใช่41ปีอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นจริงอ่ะค่ะพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกจะบอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเลยมันก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เรียนรู้ด้วยเวลาแล้วก็การคาดหวังว่าคนที่เคยเป็นพระเอกเป็นความหวังของสังคมเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแล้วก็ทำให้สังคมมันดีนะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็ไม่เป็นจริงด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เรียนตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอภิปรายเสวนาฟังใครเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นความหวังมันก็เลยไม่มีแง่มุมอะไรนอกจากว่าก็เรียนรู้ตามความจริงโดยประสบการณ์ตัวเองก็แค่นั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: จะเห็นต่างก็ได้นะคะ
1: ไม่มีอะไรที่จะประกอบความเห็น

0: เนี่ยผม
1: เข้าไปก็ไม่ใช่พระเอกผู้ร้ายก็ไม่ใช่ผู้ร้าย
0: เข้าไปเซิร์ชดูก็ปีนี้เขาก็มีพิธีช่วงเท้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14 ตุลาพร้อมด้วยพิธี

0: สุนทรพจน์ยังไม่ทราบนะฮะก็รูปแบบก็จะไม่
1: เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าใครจะพูดเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอ้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วีรชนออกนักศึกษา14ตุลาออกมาแล้วมาร่วมตั้งพรรคการเมืองมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออแล้วยังไงล่ะ
0: ตัว
1: ด้วยตัวเราเอง
0: ตัวแทนฝ่ายค้านที่ไปร่วมก็จะเป็นคุณเทงนะหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็นายกมอบหมายให้คุณพราดรปริศนานันทกุลเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกแล้ววางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอธินายธงธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ลูกคุณ
1: ภูมิธรรม
0: อ้วนภูมิธรรมนะฮะแล้วก็มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยอะไรเงี้ยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับ
1: ในส่วน
0: ภาพก็ดูคนก็น้อยนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นนั้นด้วยนะคุณนัน
1: เป็นไปตามการเวลา
0: เขาขอให้ work from home ด้วยใช่ไหม
1: ไม่อะค่ะมันเป็นไปตามการเวลามันเป็นไปตามการเวลามันไม่มีแง่มุมอะไรที่มันน่าจะพูดถึงที่เป็นความหวังสำหรับดิฉันนะเรียนถอดบทเรียนเองอ่ะ
0: โอเคแล้วเรามีข่าวที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมเป็นข่าวสำคัญใช่ไหมคุณนัน
1: ค่ะก็คืออีแกะแอชโนวาพริกของเหลือทิ้งสู่คอนกรีตรักโลกที่แข็งแรงทนทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอีแกะแอชโนวาเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่พัฒนามาจากเท่าลอยหรือไฟแอชผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางที่ในแต่ละปีจะใช้ถ่านลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากว่า 12.7 ล้านตันเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยก่อให้เกิดเท่าลอยราว 1.7 ล้านตันต่อปีซึ่งเท่าลอยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น E-GAP Ash Nova คอนกรีตทางเลือกสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึง 100% เลยค่ะใช้แทนปูนไปเลย
0: 100%
1: ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีกำลังรับแรงอัดสูงทนทานต่อกรดและด่างทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัสดุในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมทำคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังคอนกรีตตัวนอนปูผิวทางเดินเท้านอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เพราะว่ามีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้ถึง 58% จึงนับเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันมีการต่อยอดนำไปใช้ปูพื้นที่สถานีชาร์จ LX by EGAT ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสแกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้ EGAT Ash Nova วัสดุของเหลือทิ้งที่พลิกเป็นคอนกรีตรักโลกสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งต่อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริงค่ะ
0: ครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมส่งดอกบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-7407400

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้มีประชุมครม.คุณอัน
4: ค่ะ
3: มีประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก่อนที่จะเข้าสู่วาระได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังได้ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงเรื่องของญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ให้27ถึง30ตุลาคมนายกบอกที่ประชุมนะบอกว่าทางประธานโสพลเขาส่งมาละก็รัฐบาลก็แจ
4: ้
3: งในที่ประชุมว่าจะเป็น27ถึง30ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่า4วันนะ
4: 4วันเลย
3: 4วัน4วันถ้า4วันเนี่ยก็หมายถึงอภิปราย3วัน27 28 29แล้วก็ให้จบก่อนเที่ยงคืนของวันที่29แล้ว30เช้ามาก็มาโหวตถ้าเป็นอย่างนี้นะก็หมายถึงอภิปรายได้แค่3วันจากที่เขาเดิมก็ขอ5 5ก็คือก็เชื่อว่าคงจะใช้อภิปราย4แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยต้องให้จบแล้ววันที่5ตอนเช้าก็มาโหวตกันแต่นี่ถ้าว่ารัฐบาลก็ตัดไป1วันนะ
4: ก็วันละ6คนก็โอเคนะคะ
3: แต่อย่างไรก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกก็จะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมเลยว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยคุณยศชนันท์ประกาศในที่ประชุมแล้ว
4: หมายถึงสนับสนุนคือจะขึ้นอภิปรายช่วยอย่างเงี้ยหรอคะ
3: ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าเราจะรอฟังเงียบๆแล้วรอยกมืออย่างเดียวหรือว่าจะช่วยอภิปรายด้วยช่วยชี้แจงด้วยได้ยังไงไม่ทราบ
4: เพราะว่าเฉยๆอ่ะพี่พิสารคือก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วไหมคะ
3: ต้องยก
4: มือให้มันเป็นภาพบังคับอยู่แล้วอ่ะ
3: ดูมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาอะไรถึงขั้นว่าจะไม่ยกมือให
4: ้ยกมือให้ถ้าถึงขนาดบอกจะช่วยเนี่ยมันต้องช่วยลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
3: ก็นายกก็เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวก็รู้สึกนายกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาชิกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะกำหนดมา18ชื่อแต่เนื่องจากว่ายื่นตัวนายกด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะ

0: ประเด็นใดที่อภิปรายแล้วมันไปพาดพิงงานของกระทรวงใดแม้ตัวของเจ้ากระทรวงจะไม่ถูกอยู่ในรายชื่อที่เขาอภิปรายไม่วางใจก็ตามก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยตามประเด็นที่ท่านรับผิดชอบอยู
1: ่อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนบ้างไหมคะ
0: ก็จะมีกรมชลประทานอย่างเงี้ยกรมชลประทาน
1: ที่คุณสุนยะไม่มีใครว่าไม่มีใครไม่โดนเลยค่ะเพราะว่ากรมชลบริหารจัดการน้ำ
0: ไม่โดนเลยไม่โดนเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาอภิปรายเรื่องของไอ้เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยการจัดการบริหารจัดการอะไรเงี้ยนะก็มาถึงคุณสุริยะก็ช่วยชี้แจงในนามที่กำกับดูแลกรมชลประทานด้วยอะไรต่างๆนี้เป็นต้น
1: ยากคุณสุริยะเป็นคนพูดไม่เก่งปะโถจะให้ช่วย
0: ก็ให้ลูกสาว
1: โถ
0: ให้ลูกสาวคุณยงยุทธยาภัยรัตน์ช่วย
1: ลูกสาวคุณยงยุทธ
0: คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่
1: อ้าวไม่รู้เลยนะ
0: คุณสุริยะจำไม่ได้เลย
1: ชื่ออะไรอะคะ
0: ชื่อคุณอะไรไม่รู้ตียาไพรัตน์ใช่ก็ได้เป็นตีก็ได้รัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสองคนขาวขำอุดรคนนึงไงแล้วก็ตียาไพรัตน์เชียงรายคนลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ลูกสาวคุณยงยุทธยาไพรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
1: ดูท่าจะบอกว่าอย่าช่วยดีกว่าเพราะดูพูดไม่เก่งไม่เคยได้ยินกันทั้งคู่เลยคุณสุริยะก็พูดโถเอ้ยแกอยู่อย่างนั้นนะฮะน่าจะยากอยู่นะคุณสุริยะวันนี้ก็เจอพวกเกษตรกรบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกไอ้รถเกี่ยวข้าว16ล้านเนี่ยผิดทิศผิดทาง
0: ก็ยังเห็นว่าจะเดินหน้า
1: จะเอาให้ได้ฮะโอ้
0: ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าไปจองไว้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบได้
1: เป็นนวัตกรรม
0: เอาก็สรุปว่าเขาเตรียมกันเท่าไหร่นะ28 27ถึง30 27 28 29 30วันอังคารนะตั้งแต่วันอังคาร
1: ค่ะไปจนถึงวันศุกร
0: ์ครับ
1: แล้วก็วันนี้ครม.ได้หารือและอนุมัติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรไปอุดรค่ะงวดนี
0: ้วันที่2ใช่มั้ย
1: 2ถึง3 2 3พฤศจิกายนที่อุดร
0: จันทร์อังคารก็แสดงว่า
1: จะแก้ปัญหาด
0: ้
1: านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและประเด็นอื่นๆที่เหมาะสมประเทศไทยมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะว่าประชุมอะไรอภิปรายไว้วางใจแล้วความรัฐบาลได้ไม่มีค่ะ
0: ครับประชุมก็คิดว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: อภิปรายเสร็จก็ไปทำงานต่อได้ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: เว้นว่าไปว่าเขาทุจริตคุณต้องยื่นปปช.นะคะ
0: เที่ยวนี้
1: ปปช.นะคะ
0: ที่ดูจากไอ้ที่เขาเขียนในยัตติเนี่ยเขาจะซัดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
1: ต้องย
0: ื่
1: นต้องยื่นปปช.
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้มีการให้สภาพัฒน์พิจารณาจัดทำโครงการซึ่งคาดว่าจะเป็นงานเฉลิมงบประมาณคล้ายกับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ที่จังหวัดละร้อยล้านแต่จะเปิดให้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามาก่อนนำมากลั่นกรองร่วมกับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะถือโอกาสไปงานมหกรรมเพื่อสวนโลกที่อุดรซึ่งจะเปิดไปที่1พฤศจิกายาวไปถึง14มีนาคมเลย
0: ไปนะคะก็แสดงว่าเขาไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาคงจะไปเยี่ยมชมด้วย
1: ก็น่าจะเป็นการโปรโมทค่ะเป็นการโปรโมท
0: นะคะ3เดือนใช่มั้ยเห็นว่ามันเป็น
1: ไปถึงมีนา
0: เป็นไทป์ B เ
1: ป็นฉ
0: บับที่ย่อลงมาจากงานพืชสวนโลกที่โคราชหน่อยโคราช
1: สี่เดือนครึ่งค่ะ
0: โอ้ไทบีก็ยังสี่เดือนครึ่งนะโอ้นาน
1: สี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่ง
0: ครับ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลสะกุดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าไปค่ะอีสานในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเที่ยว
0: อุ
1: ดรก็น่าไป
0: ด
1: ี
0: นะ
1: ใช่ค่ะเรียนชอบแล้วก็ไปอุดรแทบทุกปีนะคะ
0: ครับแถวนี้ฝุ่นควันน้อยหน่อยนึงว่าเรียกไง
1: อ๋อถ้าช่วงเผาข้าวโพดก็อันดับหนึ่ง
0: อ้อยเอ่ยกันใช่ไหม
1: เรื่องอ้อย
0: พวกอ้อยพวกอะไรก็หนักเหมือนกัน
1: ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันช่วงหน้าเผาอ้อย
0: ค่ะก็คราวนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ดูจะ

0: ต้องถ่ายทอดสดกันอยู่หลายสำนักข่าวเลยนะก็คือการแถลงของสตง.แล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่ายสองก็เป็นผู้บริหารไทย PBS ก็แถลงชี้แจงนะจากที่สตง.เขาแถลงครับ
1: ขอนิดนึงเถอะงานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยจะเริ่มพฤศจิกาไปถึงมีนากลางเดือนแต่ช่วงเริ่มเผาและเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคะธันวาถึงมีนาเลยค่ะช่วงที่เผาและตัดอ้อยแน่นที่สุดเนี่ยมกราคมถึงมีนาค่ะเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อย
0: ไม่รู้จะไว้หน้ากันหรือเปล่า
1: โรงงานน้ำตาลก็นั่นแหละอยู่แถวนั้นหมดอ่ะ
0: ใช่ไม่ไว้หน้าแขกเหลือที่จะมาชมงานเลยก็น่าจะเสียหายนะ
1: ค่ะจะเผากันยับเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องไทย PBS กับสอง
0: เรื่องไทย PBS ก็วันนี้ที่สตง.แถลงก็จะเป็นผมดูที่เขามีใครบ้างเขามีโฆษกคนหนึ่งใช่ไหม
1: สตง.แถลงเนี่ยนั่งเรียงกันทั้งหมด4ท่านผู้ชาย2ผู้หญิง2
0: มีรองผู้มีรองรอง
1: คุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
0: แล้วก็
1: ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนว่าโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นคนพูดมากที่สุดได้มั้งคะพี่ไพศาล
0: คนนี้เป็นรองใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นรองแล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนผู้ชายอีก1คนผู้หญิงก็คือนางสาวสินีนาถโพชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสำฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากันว่านี่คือระดับ10 40ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าท่านนี้แหละเป็นคนทำคดีนี
0: ้คุณสุภาพสตรีนี่ใช่ไหม
1: และว่ากันว่าเป็นคนในไทย PBS นั่นแหละส่งข้อมูลให้และว่ากันว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง20คนและว่ากันว่าถ้าระดับนี้ทำน่ากลัวหมายถึงคนทำคดีนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกทำง่ายมากเพราะว่าคนข้างในส่งข้อมูลให
0: ้
1: ค่ะ
0: สตง.แถลงบอกว่ามีการตรวจสอบการใช้เงินไทย PBS เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569จึงตั้งคณะทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสำลิดประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงานออกมาแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.
1: เขาร้องมาที่สตง.นี่เดือนอะไรนะคะพี่นิสาน
0: ปลายปี2568เขาแจ้งไว้
1: ก็หลังจากที่ตึกถล่มแล้วสิเพราะตึกถล่มมา28มีนา68
0: ต้นปี
1: ตึกถล่มตอนต้นปีแล้วก็ไทย PBS ที่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเกาะติดเรื่องจิกสตง.แหลกอยู่เหมือนกันจนมีคำถามว่าเป็นการชำระแค้นกันหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบเอาตอนปลายปี68จนถึงต้นปี69ทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสำลิดประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลเผยแพร่รายงานไปแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.มันน่ากลัวตรงนี้แหละพี่เวสานเงิน 2,000 ล้านนะเป็นเงินแผ่นดินนะฮะ
0: แต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าแถลงว่ายังไม่ถึงขั้นที่พบว่ามีการทุจริตแต่มีการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได
1: ้ก็คือ
0: ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็จะต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการของไทย PBSแล้วก็ให้คณะกรรมการไทย PBS เนี่ย

0: ไปเรียกเงินที่จ่ายผิดระเบียบนั้นคืนจากผู้บริหารให้เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเป็นเงินของกงสีเป็นของส่วนกลางอ่ะใช้จ่ายไปผิดระเบียบก็คุณต้องไปเอาเงินส่วนนั้นมาคืน mm-hmm. แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีเรื่องการทุจริตเพราะว่าถ้าทุจริตเนี่ยต้องส่งไปปปช.อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องคดีละอันนี้ยังไม่เป็นคดีเป็นเรื่องภายในตรวจสอบแทนผู้สอบบัญชีของไทย PBS ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีกลางของแผ่นดินตรวจเจอแล้วมันพบว่ามันผิดมันมีความผิดพลาดส่งข้อมูลก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการไทย PBS เขาจะดำเนินการอย่างไรอำนาจก็อยู่ที่เขาอยู่ผมดูนะ
1: การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานตามมาตรา10แห่งพรบ.การตรวจเงินแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ทักท้วงตามขั้นตอนนะคะแล้วก็วันนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มอบหมายให้โฆษกนี่แหละแถลงอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดตามลำดับตั้งแต่ผลการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการตรวจสอบตามปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะคุณสนีนาถโพชัยที่เป็นผอ.สำนักตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาพบ2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการผลิตการจัดหาและเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริงแม้ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่สตง.พบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแม้อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดด้านอันดับความนิยมหรือ PSI ranking กลับไปกลับมาระหว่าง market share PSI market share ส่งผลให้ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการเช่นสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดโดยสตง.วิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานแบบปีต่อปีหากปีใดไม่มีการดำเนินงานต่อก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงค่ะแล้วก็ยังพบว่าแม้จะมีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและจัดหารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมอย่างเพียงพอ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นในเว็บข่าวของคุณประสงค์คุณเกเขาเนี่ยนะเขารายงานในข่าวที่เขาบอกเป็น Exclusive แล้วก็พาดหัวว่าฉบับเต็มผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นแล้วก็โปรยชั้นที่2ลงมาว่าเปิดผลสอบสตง.สั่งชดใช้

0: ใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี2566ถึง2568รวม 214.36 ล้านบาทแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรมีการใช้คำสั่งมอบอำนาจแทนระเบียบการเบิกจ่ายผู้บริหารอาศัยคำสั่งมอบอำนาจทางการเงินที่110/2564และที่94/2568เป็นกลไกอนุมัติจ่ายเงินแต่สตง.เห็นว่าคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินไม่สามารถใช้แทนระเบียบที่กำหนดสิทธิหลักเกณฑ์และค่าอัตราค่าตอบแทนได้โดยสำนักข่าว Next News ได้รายงานความคืบหน้ากรณีสตง.ตรวจสอบการใช้เงินของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565-2568รวมวงเงิน 5,094.56 ล้านบาทนะก็ปีละ 2,000 ใช่ไหมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้านการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการโดยก่อนหน้านี้เนี่ย Next News รายงานรายละเอียดวงเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบรวม230,204,470.41 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรายการข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ย15,840,000 บาทและค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญตามรายงานการเงินประจำปี2566-2568อีกจำนวน214,364,470.41 บาทนะโดยไส้ใน230ล้านสตง.สั่งชดใช้ไทยพีบีเอสเป็นค่าเฉพาะค่าพิธีกรและแขกรับเชิญ214ล้านต่อไปนี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวผลการตรวจสอบสตง.กรณีนี้สตง.ตั้ง2ประเด็นหลักสอบการตรวจสอบกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสทท.เมื่อวันที่26 มกราคม 2569เพื่อให้ทราบว่าสสท.ดำเนินการหรือปฏิบัติงานราชการชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่มีการตั้งประเด็นตรวจสอบไว้2ประเด็นหลักคือ1การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคตลอดจนการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่กับ2การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อ5ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสำฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น2ประเด็น1การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการพบข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ปี61-68สสท.ได้ดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะผลิตรายการข
1: ่
0: าวเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม10รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น15,840,000 บาทอัตราตอนละ110,000 บาทสองการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวย้อนหลัง3ปีงบประมาณตามรายงานปี

ี2566ถึง2568พบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 214,364,470.41 บาทโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ที่ให้อำนาจในให้เบิกจ่ายได้และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคออาจทำให้สสท.เสียหายรวมเป็นมูลค่า230,204,470บาท41สตางค์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีกรและค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญตามรายงานการเงินปี2566ถึง2568จำนวน214,364,470บาท41สตางค์และการจ้างการผลิตรายการข่าวจำนวน15,840,000บาทคราวนี้คำชี้แจงจากผู้บริหารสสท.สตง.ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้บริหารสสท.สท.ทั้งอดีตและปัจจุบันให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยสามารถสรุปคำชี้แจงเป็นประเด็นต่อไปนี้1ปมการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตรายการคำชี้แจงโดยสรุประบุว่าเริ่มจ้างบริษัท PNY Production จำกัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ผลิตรายการ2รายการได้แก่ห้องข่าวไทย PBS Newsroom และข่าวเจาะย่อโลกส่วนการคัดเลือกครั้งแรกใช้ระเบียบการคัดสรรผู้ผลิตรายการของสสท.ก่อนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้ส่วนเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัท PNY Production จำกัดมีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายการเดิมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าใจรูปแบบและอัตลักษณ์ของรายการมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นมาทำงานทดแทนได้ทันทีในขณะนั้นจำเป็นต้องรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและออกอากาศรายการผู้บริหารยังชี้แจงว่าเป็นการจ้างเหมาผลิตรายการแบบครบวงจรโดยบริษัทรับผิดชอบทั้งการวิเคราะห์ข่าวการผลิตคดีเชิงสารคดีเชิงข่าวจัดหาลิขสิทธิ์ภาพและเสียงจ้างทีมงานถ่ายทำตัดต่อออกแบบกราฟิกรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดขณะที่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมของอดีตผู้บริหารสสท.ระบุว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกกำหนดราคาต่อหน่วยเป็นรายตอนและอ้างว่าการจ้างต่อเนื่องไม่ได้มีราคาสูงกว่าสัญญาเดิมส่วนการอนุมัติจ้างผลิตรายการผ่านการพิจารณากันกรองตามลำดับขั้นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติขั้นสุดท้ายพร้อมยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาจงใจทำให้สสท.ได้รับความเสียหายและขอให้สตง.พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมคราวนี้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญนั้นผู้บริหารสสท.ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญดำเนินการภายใต้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินของสสท.และผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้นแต่ยอมรับว่าในช่วง2566ถึง2568สสท.ยังไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อเนื่องไม่กระทบภารกิจสื่อสาธารณะส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนอาศัยคำสั่งสสท.ที่110/2564ลงวันที่28ธันวาคม2564และคำสั่งที่94/2568ลงวันที่19กันยายน2568โดยอ้างอิงระเบียบการเงินการบัญชีและงบประมาณของสสท.พร้อมยืนยันว่าการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีเอกสารระบุรายละเอียดงานเหตุผลความจำเป็นและผู้มีอำนาจอนุมัติและขณะที่อดีตผู้บริหารสสท.ก็ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สสท.
ส่วนค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราตายตัวเหมือนวิทยากรอบรมหรือสัมมนาได้

0: ได้เพราะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญชื่อเสียงประเภทรายการความยากง่ายในการผลิตและสิทธิในการเผยแพร่ผลงานขณะที่คณะกรรมการนโยบายสสท.อนุมัติแผนบริหารกิจการแผนจัดทำรายการและแผนงบประมาณประจำปี2566 2567และ2568แล้วจึงเห็นว่าค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติอันนี้ฝ่ายบริหารสสท.ระบุว่าสามารถตรวจสอบเอกสารได้เช่นตารางออกอากาศหลักฐานการเข้าร่วมรายการหลักฐานการจ่ายเงินใบรับเงินที่ผู้รับลงนามและเทปบันทึกรายการโดยยืนยันว่ามีการผลิตและเผยแพร่รายการจริงขณะที่อดีตผู้บริหารก็เห็นว่าการนำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตรวจสอบมานับเป็นมูลค่าความเสียหายไม่เหมาะสมเพราะต้องพิจารณาความถูกต้องของการเบิกจ่ายควบคู่กับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สาธารณะจากรายการที่ผลิตด้วยสรุปผลการพิจารณาสตง.นะประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.พิจารณาจากคำชี้แจงแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณขณะที่การจ้างงานก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะจนไม่มีผู้ผลิตรายอื่นขอบเขตงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องเลนและไมโครโฟนไร้สายซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ประกอบการรายเดียวครอบครองที่สำคัญมีหลักฐานว่าสามารถจ้างผู้ประกอบการรายอื่นได้เพราะไทยดีวีเอสเคยจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นรายการคุยให้คิดจึงเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อเหตุผลว่าบริษัท PNY Production จำกัดเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยส่วนการจ้างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเดิมและมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อาจใช้เหตุผลดังกล่าวยืนยันได้โดยลำพังว่าไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถผลิตรายการทดแทนได้ส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและบุคคลภายนอกของไทย PBS เนี่ยระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้านตัวเลขกลมๆนะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้และก่อให้เกิดความเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวโดยสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้าน 214.36 ล้านบาทและก็ยังแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตราตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรอันนี้บทสรุปการตรวจสอบเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปที่สตง.สรุปนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แล้วครับมาติดตามกันต่อนะฮะคุณอันฮะ
3: ค่ะ
2: คือถ้าฟังอย่างที่คุณประสงค์เขาเอาเอกเอาข้อมูลมารายงานเนี่ยนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็พบประเด็นอะไรต่างๆแล้วก็ทางให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
3: ชี้
2: แจงแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าคำชี้แจงฟังขึ้นไม่ฟังไม่ขึ้นยังไงนะเอาว่าโตมาเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บทสรุปการตรวจสอบสุดท้ายเลยเนี่ยเขา

0: สรุปรวบยอดว่าจะต้องให้ไทย PBS โดยคณะกรรมการขององค์กรเขาเนี่ยไปดำเนินการอย่างไรนะเขาบอกว่าสตง.จึงเห็นควรให้อาศัยอำนาจตามมาตรา54วงเล็บ4แจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา28วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551โดยดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการสสททั้งอดีตและปัจจุบันพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมเงิน230ล้าน 24,470 ล้าน 41 สตางค์และให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดกรณีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจรองรับกับการเบิกจ่ายไว้อย่างแน่ชัดและไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บครวมจำนวน10คนรวมจำนวน10คนพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมจำนวน230ล้าน 24,470 บาท 41 สตางค์ด้วยอันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วที่เขาวินิจฉัยแล้วเขาสั่งที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาแจ้งไปให้กับทาง
1: บทสรุป
0: คณะกรรมการโดยผ่านทางประธานบอร์ดของไทย PBS ไปนะ
1: มีข้อโต้แย้งที่จะไม่จ่ายไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการครับถ้าฟังอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องทางวินัยแล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะถ้าทางคณะกรรมการเขาก็ต้องไปดูเพราะว่าทางผู้ตรวจสตง.เขาก็มีอำนาจเขาก็มีอะไรของเขาอยู่นะคราวนี้จะไปต้องดำเนินการยังไงก็แต่เท่าที่ผมคิดว่าโดยระเบียบทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีรายงานอย่างนี้มาแล้วก็มอบให้หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งก็มีอำนาจด
1: ู
0: แลอยู่เขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องความผิดทางวินัยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็ต้องมีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามที่สตง.เขาแจ้งมา
1: เรียนฟังจากกลุ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ๆนะคะในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยคือไอ้ที่เราได้ยินที่เราอ่านเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็เป็นรูปแบบวิชาการที่สตง.ก็ต้องพูดอย่างมีมารยาทอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทางไทย PBS ก็ต้องแถลงตามรูปแบบอย่างนี้แต่ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวคุยกันก็คือว่าสตง.เนี่ยสอบสวนจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ตามที่สตง.พูดก็คือได้จากคนข้างในที่ส่งไปให้แล้วก็น่าจะไม่พลาดเลยพี่ไพศาลไม่พลาดด้วย
0: ครับ
1: ฟังดูจากกลุ่มผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าลงไปสอบระดับนี้แล้วก่อนจะแถลงได้โอเคคุณจะมองว่าเขาเป็นเรื่องการเมืองโอเคว่าจะมองว่าเขาแค้นตั้งแต่คุณเล่นเรื่องตึกสตง.เขาเละเทะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ผิดก็ว่ากันส่วนที่ผิดแต่มันก็ไม่หมายถึงว่าค่าช่วยเองก็เลวอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกัน
0: พูดใน
1: สิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวก็แล้วกันพูดกันในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เราแถลงกับไทย PBS วันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนการพิจารณา
0: ครับ
1: ค่ะ

0: คือดูแล้วไอ้การตรวจสอบสตง.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในของ
1: การทำหน้าที่ใช่ค่ะ
0: การบริหารภายในของก่อนเขาคราวนี้เขาจะต้องมีการดำเนินการในการตรวจสอบลงโทษอะไรไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการภายในของกองทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จะย้อนไปถึงผู้ในการคนเก่าๆกี่คนเพราะปีที่ย้อนกลับไปตรวจตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่เข้าใจว่าปี66เป็นต้นมา66ถึง68
1: คุณวิราชินีพิพิธกุลแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคุณเทพคุณบัญชัย
0: อุบลชัยก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้น่าจะสักปีแล้วมั้งเพิ่งปี
1: ปีนึงนี่แหละเผือกร้อนมาเลยร้อนมาเลยคุณวิราชินีเหมือนจะสองสมัยใช่ไหมคะ
0: เออผมจำไม่ได้เหมือนว่าถนน
1: ที่อยู่สตง.เนี่ยเวลาไปจับที่หน่วยงานไหนเขาจะลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลและแทบจะหือเอือเขาไม่ได้เลยน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบแล้วก็เอาตรงนี้ไปจับปึ๊บคุณเถียงเขาไม่ได้เลยคุณทำตามที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเพราะเขาดูตามกรอบมันไม่ได้เหมือนศาลนะที่จะไปหาพยานหลักฐานอะไรสู้กับกฎระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปหาพยานที่ไหนมาแก้ต่างนะสู้กับตัวหนังสือค่ะ
0: อันนี้มันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะไปขอแก้กฎหมายอันนั้นกระบวนการก็ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
1: คนที่เป็น active citizen ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย 23% นะคะตอนนี้คือเห็นด้วยให้แก้กฎหมายไปรับงบประมาณ
0: เพิ่มขึ้นมา
1: ผ่านความเห็นชอบจากสภาในขณะที่อีก 70% บอกว่าเหมือนเดิมเป็นอัตโนมัติก็เอาภาษีบาปไปแล้วคุณก็เอาไป 2,000 ล้านคุณก็ไปใช้ของคุณไปพนักงาน 1,200 คนก็ใช้ของคุณไปก่อนหน้านี้ตัวเลขมันไม่ได้ขึ้นมาถึง 23% คนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นกัน 7-8 หมื่นคนมันเพิ่งพุ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะหลังจากที่สตง.แถลงข่าวค่ะ อยู่ในความสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตัวเลขเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่าทางไทย PBS ก็ยังคงจะมีเงิน 2,000 ล้านใช้อยู่อะค่ะยังไม่ต้องเอาไปผ่านงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
0: แต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าถ้าสมมุติว่าผลการรับฟังแล้วมันมีความเห็นไปซีกใดซีกหนึ่งแล้วมันจะมีผลทำให้ฝ่าย
1: ทาง
0: เ
1: มือง
0: เขาอาจจะต้องทำตามเสียงอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ได้ผูกมัดถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียงมันมีทิ้ง
1: ขาดอย่าง
0: นี้มันก็น่าเสียใจที่จะไปเดินหน้าต่อไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ต้องเหมือนเปิดรับฟังแล้วมันก็ควรจะต้องฟังอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเสียงมันเริ่มแบบเสียงมันเริ่มสูงขึ้นมาละสำหรับคนที่อยากจะให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไม่ถึง 10% นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น20กว่าต่อ70กว่า
1: 23
0: แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะอาจจะมาเริ่มสูงขึ้นกระดาษสำหรับคนที่จะเป็นหนุน
1: แล้วในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงในเวลาที่วงการธุรกิจสื่ออุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันตกต่ำมากเพราะเราตกงานการรายได้ก็ลำบากลำบนกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ต้องมานั่งขายน้ำพริกขายชุดนอนค่ะชุดพันหนึ่งกันทุกสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลพอได้เห็นว่ามันก็มีบางองค์กรอย่างไทย PBS เนี่ยเขาค่อนข้างจะอู้ฟู่มากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินแบบเนี้ยมันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลสร้างความสะเทือนใจให้คนในแวดวงสื่ออยู่เหมือนกันไม่ได้อิจฉาหรอกค่ะเรียนดูที่คุณธีรัตน์คุณนรากรหรือใครต่อใครที่ออกมาเขาไม่ได้ดูว่าอิจฉานะคะเรียนดูเหตุผลเขาเป็นก็มันก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะบางอย่างมันไม่ควรจะต้องไปจ้างเลยทำไมต้องจ้างมีคนต้องพันกว่า

0: คนคุณผลิตเองได้แล้วถูกไหมคะ
1: วันนี้เห็นว่าเขาพยายามชี้แจงว่าเขามีงานไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโทรทัศน์ช่องเดียวแต่เขาทำทางแพลตฟอร์มในรูปของออนไลน์อะไรต่างๆอีกหลายด้านด้วย
0: มันแต่ว่าการค่าใช้จ่ายบางทีนี่ก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างที่จ่ายกันในแง่อุตสาหกรรมนะพี่ไพศาลเรารู้รายได้เฉลี่ยอะไรกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่จะต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่จู่ๆมีข่าวโดดขึ้นมาหลายฉบับก็รายงานตรงกันนะว่าคุณเทพชัยหย่องจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไทย PBS นะฮะโดยล่าสุดวันนี้มีข่าวสะพัดว่าเทพชัยได้แจ้งวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS คนปัจจุบันว่าต้องการยุติสัญญาจ้างก่อนกำหนดโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็เท่ากับว่าสัญญาที่เดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมถูกยุติก่อนกำหนด2เดือนก็มาเป็นที่ปรึกษาถ้าตามสัญญาถ้าครบกำหนดก็เท่ากับ8ปีนะคุณเทพชัยหย่องมานั่ง
0: เกษียณมาแต่ปี60แล้วก็พักไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อปี66ค่ะ66 67 68 69 70จะครบสัญญาปีหน้าก็คือ5ปีค
1: ือ
0: ไม่ใช่ครบเขาต่อทุกปีเขาต่อทุกปีแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงปลายปี
1: คุณเทพชัยเขาก็
0: เป็นผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะ
1: เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรก
0: ช่วงที่จัดงานแข่งเรือแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรที่เขาเต่านั่นแหละค่ะนั่นแหละจัดแข่งเรือยาวของไทย PBS ซึ่งก็ดีนะคะคืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่บางอย่างมัน
1: คือตอนนั้นมันเป็นช่วงรัฐประหารบิ๊กบังแล้วก็ยึดไอทีวีมานี่ใช่ไหมยึดช่องไอทีวีมาแล้วก็รีบทำไอ้กฎหมายเรื่องของ
0: สื่อสาธารณะ
1: สื่อสาธารณะเนี่ยเขาว่าไอทีวีพยายามจะหลังไอเหตุการณ์พฤษภา35แล้วต้องการเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกมองว่าทุนก็เข้าไปซื้อเข้าไปแทรกเนี่ยก็ต้องการที่จะยกร่างกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆไม่ให้มีการเบือเข้าไปแทรกแซงได้เลยก็จนกำเนิดเป็นไทยวีเอสเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานสื่อกับคุณทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณเทพชัยด้วยนะแล้วก็หนูนากรุณาบัวคำศรีเนี่ยก็ทำอยู่เดียวด้วยกันน่ะเสร็จแล้วพวกเขา3คนเนี่ย3คนเนี่ยนะก็คือเทพชัย
0: คุณตะเกิง
1: สมทรัพย์แล้วก็กรุณา3คนเนี่ยเขาเข้าไปเลยเขาคือรุ่นบุกเบิกเลย
0: เข้าไปที่ไทย PBS
1: ใช่เข้าไปก่อร่างสร้างตัวเข้าไปก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยยุคแรกเลยผมยังไปเยี่ยมเขาอยู่บ้างตอนนั้นไปเยี่ยมเขาไปอะไรไปเยี่ยมทั้ง3คนนี้เข้าไปก็กำลังคือเครื่องไม้เครื่องมือก็รับโอนมาจากไอทีวีก็จังอีลุกขุกขักอะไรกันอยู่อะ
0: เราต้องเบรกไหมคะพี่เป็น
1: ต้องเบรกก่อนสักครู่ฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็น

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อแล้วยังไงนะครับเมื่อกี้พี่ไพศาลพูด
1: ก็เนี่ยก็เลยยังจำได้ไงว่าคุณเทพชัยหย่องเข้าไปตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งนะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วก็มากลับไปอยู่เนชั่นต่อหรือไงเนี่ยแล้วก็ถึงได้ท้ายที่สุดก็มาเป็นที่ปรึกษายาวเลยคนนี้นะก็อีกหลายคนก็ออกไปกลับเข้ามาแล้วก็เห็นอยู่หลายคนคุณ
2: ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีแต่พวกกันเองเข้าออกได้หลายรอบตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่าเป็นแต่พวกกันเองจริงก็พวกกันเองกับเนี่ยก็เกรงใจนะพี่ไพศาลคือความดีเขาก็มีแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องสองอย่างก็แล้วกันเรื่องไม่ถูกต้องก็คงรู้อยู่แก่ใจก็เอาพูดแค่นี้แหละ
1: คือบอร์ดเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่สตง.เขาแถลงวันนี้แล้วก็ที่สื่ออย่าง Next News เขามารายงานอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบชุดที่2นะเพราะว่าเขาบอกเขามี2ชุดใช่ไหมชุดแรก
2: ไม่ถึงสตง.ใช่ไหมฮะ
1: ชุดแรกมันมีจะ80 กว่าล้านชุดนี้มัน
2: แล้วก็เพิ่มมาเป็น200แล้วเพิ่มมาเป็น
1: 230
2: ไม่รู้พี่ไพศาลเข้าใจเหมือนดิฉันมากว่าเวลาที่สตง.เขาไปตรวจอะไรเนี่ยเราหืออือไม่ได้เลยนะที่ในศาลเขาเรียกอะไรที่ต้องออกมาให้เขาแล้วมันเป็นไปตามเขาถือหนังสือเขาถือกฎไปดูอ่ะเขาไม่ได้เรียกคนมาเป็นพยานนะฮะ
1: ก็ไม่
2: ใช่วินิจฉัยในศาลนะ
1: อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดชะตากรรมของบรรดาผู้บริหารทั้งหลายก็อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดของไทย PBS
2: บอร์ดจะทำยังไงได้
1: เขาจะว่ายังไง
2: บอร์ดจะอุ้มอะไรได้เขาไม่ให้บอร์ดช่วยจ่ายบุญขนาดไหน
1: ไม่เราไม่ทราบว่าจะอุ้มไม่อุ้มอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเขาไงเขาก็ต้องพลิกดูข้อนู้นข้อนี้ระเบียบแรงเขาดูว่าเขายังไง
2: อยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาเก่งหรือเปล่าหรือเขาจะมีงบไปจ้างทนายเก่งๆมันไม่ใช่
1: แต่ว่า
2: ถ้าสัญญาเท่าที่ดูการทำงานของสตง.ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ
1: คือบทสรุปมันก็ดูแล้วมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนภายในไทย BBS นะลองถ้าเปิดประเด็น
2: เปลี่ยนเองหรือถูกบีบให้เปลี่ยนนะฮะ
1: มันโดยปริยายเจอการตรวจสอบใหญ่ขนาดนี้หลายคนที่เขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเนี่ยเขาก็คงจะถอยกันออกไปแล้วก็อย่างผมทราบบางรายการนี่เขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขายุติไปถึงช่วงไหนที่ครบสัญญาอะไรแล้วเขาขอวางมือคือเขาไม่อยากมาแล้วก็มาคือ
2: หมายถึงมาเปลี่ยนเอาช่วงนี้หรือว่ายังไงคะหรือว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
1: คือมันตกลงกันมันอะไรกันไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนไปทำสัญญาถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนทำสัญญาแล้วเขาต้องมากลายเป็นว่ามีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งซึ่งมันก็โดยปริยายถึงว่าจะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเพราะการตรวจสอบของสตง.เนี่ยแต่ผลสะเทือนที่มันออกมาแล้วมันมีกระแสที่กดดันเหล่านี้มันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้ว

0: จะไม่ออกกฎระเบียบจะไม่ออกอะไรต่างๆมาตรวจมากำกับให้มันเข้มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งประเด็นซะใหญ่ขนาดนี
1: ้เรียนมีความเชื่อเรียนค่อนข้างเชื่อนะว่าร่างนี้จะผ่าน
0: ถ้ามันเป็นความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคุมเสียง

0: สื่อเสรีเรื่องอะไรก็อยู่มีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่เสียงก็ไม่พอนะ
1: แต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าการที่ได้เงินรัฐบาลแล้วมันจะขาดความเสรีนะพี่เวสัน
0: ถ้าเขาจากรับตรงมาแล้วก็จะต้องมาเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็จบข่าวเพราะเป็นสื่อมันก็รัฐก็เขาก็ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามามอนิเตอร์อยู
1: ่ได้เหรอคะ
0: ทำไมยังไม่ได้ก็คุมของงบประมาณผ่านเขาอาจจะไม่ได้ไอ้เงินไอ้ภาษีบาปก็เข้ามาอยู่ในส่วนของงบประมาณรายได้ก็มาใช่ไหมคราวนี้เราไปดูในรายละเอียดเขาไปดูในรายละเอียดเขาอาจจะไม่จำกัดว่าเขาจะต้องให้คุณแค่ทั้ง 2,000 นะคุณต้องเสนองบประมาณมาคุณจะทำอะไร
1: คือนี้มันจะเห็น
0: ค่าใช้จ่ายประจำของคุณก็คงมีอยู
1: ่1,200 ล้าน1,200 คนเนี่ยเราจะได้เห็นเงินเดือนแล้วว่า1,200 คนเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหม
0: ค
1: ะ
0: ใช
1: ่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นแล้วแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเงินที่จะเอาไปใช้ในการผลิตรายการจริงๆอ่ะเท่าไหร่มันก็ดีนะพี่ไพศาลดูไปดูมาเรียนว่าก็ดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวเบรกอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบสองนาทีคุยกันต่อนะครับ
1: อ๋อนี่มีข้อมูลมีแหล่งข่าวที่ฉันใส่เข้ามาบอกว่าตอนแรกประมาณ20คนทีนี้สตง.ก็ไปตรวจสอบพบว่าใครไม่เกี่ยวคัดออกตอนนี้เหลือ10คนแล้วก็ที่10คนนะคนในไทย PBS เป็นคนทีมเป้าไว้
0: ไม่ผมก็คิดว่าคนที่เซ็นน่ะคนที่มีอำนาจเซ็นเงินเซ็นอนุมัติเซ็นจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ย
1: ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวเนี่ยเราเล่นอยู่ในกลุ่มไลน์พวกผู้สื่อข่าวผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาก็แหล่งข่าวเขาเยอะไงฮะเขาก็ส่งเข้ามาก็ต้องขอบพระคุณได้นะก็เอามาอ่านได้ประโยชน
0: ์สรุปรวม10คนที่จะชี้ว่าต้อง
1: เอา
0: ต้องสอบวินัยแล้วก็ให้ชดใช้ใช่ไหม
1: 20คนเหรอมีคนถามในกลุ่มไลน์เขาบอกตอนแรกก็ประมาณนั้นสตง.มาตรวจสอบก็พบใครไม่เกี่ยวก็คัดออกเหลือ10คนคนในไทย PBS ชี้เป้าให้ไม่บอกนะว่าลงท้ายว่าครับหรือค่ะเดี๋ยวรู้หมดแล้วก็บอกว่ามีคนที่เขาเห็นเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยเก็บหลักฐานต่างๆส่งให้สตง.ตั้งแต่ปลายปี68แล้วก็แสดงว่าก็หลังจากที่ตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะส่งมาตั้งแต่ปลายปี68พร้อมชี้เป้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง20คนสตง.จึงเข้าสอบข้อมูลอย่างง่ายดายหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นระดับ40ไม่มีพลาดหากพลาดเขาก็โดนเล่นหนักค่ะตามนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แหล่งข่
1: าวกล่าวว่า
0: เอานี่เรื่องไทย PBS นะ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้นะไทย PBS นะครับที่คราวนี้มันมีเรื่องที่คุณอัธวิทย์เข้าไปคุณอัธวิทย์นี่ก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับไอ้แก้มลิงกันหนักมากนะนี่ไปลงพื้นที่ดูระบบของแก้มลิงบึงหนองบอนอัธวิทย์สุวรรณภักดีโพสต์คลิปลงพื้นที่ตรวจบึงหนองบอนและคลองส่งน้ำก่อนลงบึงหนองบอนโดยให้สาระสำคัญว่าบึงหนองบอนแก้มลิงสำคัญในย่านสวนหลวงร.9เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9พื้นที่640

0: 24ไร่รับน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2536เพื่อรับน้ำหรือพักน้ำจากคลองประเวศผ่านคลองหนองบอนโดยน้ำจะออกจากบึงนี้ได้2ทางทางแรกคือทางคลองหนองบอนตอนล่างของบึงช่วยรับน้ำจากแถวถนนศรีนครินทร์มุ่งสู่คลองบางนามุดลอดใต้ถนนบางนาตราดช่วงอาคารเนชั่นแล้วเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปลงทะเลนะส่วนทางที่2คือทางอุโมงค์ที่อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเริ่มทำอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำออกจากบึงนี้เพิ่มเติมมุดผ่านซอยอุดมสุขสู่ปลายทางที่บางอ้อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลโดยอุโมงค์นี้เพิ่งเสร็จเมื่อปี2568คุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มทางน้ำแล้วควรจะทำให้น้ำระบายจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่ยุคผู้ว่าชัดชาติไม่ปรับปรุงทางน้ำเข้าบึงตะลิงริมคลองหนองบอนตอนนี้ตะลิงริมคลองหนองบอนตอนบนที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์มาลงในบึงซึ่งตะลิงยังมีสภาพเป็นดินทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณตั้งแต่ปี67จนตอนนี้ตุลา69ยังไม่ได้เริ่มสร้างโครงการริมตลิ่งแม้แต่น้อยคือมันจะต้องทำเป็นเขื่อนทำอะไรนะเพื่อไม่ให้ดินมันถมจนตื้นเขินตอนนั้นกทมจึงดึงน้ำจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้น้อยมากน้ำเลยท่วมหนักแถวหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านเมืองทอง2พัฒนาการหมู่บ้านผาสุกสรุปว่าเสียดายเสียของเสียเวลานี่แกลงไปดูพื้นที่เลยแล้วก็ไปถ่าย
1: รูปไปดู
0: นะไปดูไอ้อีกฝั่งนึงอะยังไม่มีคันปูนยังไม่มีอะไรเลยมันเป็นตะลิ่งดินอยู่แล้ว
1: แล้วจะทำยังไงได้ค่ะให้คุณชาชาติมาตอบ
0: ก็คุณชาชาติต้องมาตอบว่าทำไมกำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ายังไงนะแต่ทางน้ำก็ดูเก็บขยะได้ดีอะดูโปร่งดีนะแต่ว่าคลองมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้น่าจะช่วยชี้แจงหน่อยหรือว่าที่ฝั่งนึงมันเป็นของเอกชนอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบจ
1: ึ
0: ง
1: สร้างให้ไปชี้แจงก็แล้วกัน
0: สร้างเป็นเขื่อนสร้างเป็นอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ขออัปเดตนะคะพี่สารไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยเราสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วนะคะที่ผ่านราชมังคลากีฬาสถานมุดดงมุดดินไปโผล่จนถึงสามกรเนี่ย
0: งานโยธาเนี่ยเสร็จมาคิดว่าน่าจะเกิน2ปีละงานโยธานะไอตัวสถานีตัวอะไรต่างๆที่ตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถมาซ้อมวิ่งได้เลยเข้าใจว่าเริ่มสั่งรถมาซ้อมวิ่งแล้ว
1: มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบที่เห็นก็ดูจากทางเฟซบุ๊กของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่ารฟม.นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปตรวจไซต์งานสายสีส้มคุมเข้มสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็นอกจากไปดูเรื่องของการก่อสร้างสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานีวัดพระราม9ค่ะวัดพระราม9ก็คือฝั่งตะวันออกนะคะโดยเน้นย้ำให้ผู้ร่วมลงทุนดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือว่าเขาก็ไปดูไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วและประกาศว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยรถไฟที่สั่งต่อจะส่งมอบค่ะที่ในศาล
0: ปลายปีนี้
1: สั่งมอบแล้วส่งมอบปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเดือนนี้ทันตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบรถไฟฟ้าที่สั่งต่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วปีหน้าคือปี70ก็คงจะทดสอบกระสุนกระฉากอะไรกันไปเรื่อยจนเปิดให้วิ่งจริงปลายปีหน้าค่ะ
0: ก็ปลายปีหน้า2570นะ
1: ค่ะ
0: อาจจะได้ใช้กันโอเค
1: ค่ะก็รักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะรักษาธาตุขันไว้ให้ดีขาเสืออะไรก
0: ็ผมอยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถไปจอดรถแล้วใช้แล้วมาลงที่อสมท
1: โอ้ยใช่อ
0: ยู่ข้างอสมทเลยครับ
1: พี่ไพศาลต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนนะมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านพี่ผ่านซาฟารีอะไรเนี่ย

0: แล้วก็จะมาถึงปากซอยแถวบางชันเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์ของพี่น่าจะประมาณ60นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ60แล้วพี่ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายชมพูก่อนนะคะแล้วไปไหนต่อไปตลาดมีนบุรี
1: ไปมีนบุรีฮะไปเชื่อมกันไม่รู้จะเชื่อมเขาเชื่อมใช่เขาไปเชื่อมกันตรงมีนบุรี
0: เชื่อมนะคะ
1: แล้วตรงแถววัดแสนสุขอะไรตรงนั้น
0: อ่ะไปเชื่อมที่มีนบุรีแล้วพี่ค่อยนั่งจากมีนบุรีย้อนกลับมานะคะ
1: ย้อนไปนู่นเลยใช่
0: ตกลงจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่คะเพราะถ้านั่งแท็กซี่จะอีกราคาหนึ่งค่ะประมาณร้อยหนึ่ง
1: คิดว่าจะเรียกแกร็บอ่ะ
0: อ๋อจะแกร็บเหรอคะถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขับรถมาเลยดีกว่านะคะ
1: เรียกแกร็บนี่เรียกแกร็บมอเตอร์ไซค์
0: เพราะว่าถ้าแกร็บเนี่ยถึงปากซอยพี่มันขึ้นรถไฟฟ้าพี่จะเจอรถติดอีก
1: โอเค
0: ขับรถมาเองเลยค่ะนะคะแนะนำ
1: ครับ
0: ชีวิตลำบาก
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณฉัตรชัยบางชวดซึ่งตอนนี้เป็นปลัดสำนักนายกนะจากเลขาสมช.มานั่งเป็นปลัดสำนักนายก
0: ค่ะ
1: เหลืออีก1ปีจะเกษียณอยู่ในตำแหน่งนี้1ปีอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณฉัตรชัยในฐานะ
0: ไม่ใช่พี่66เขาสร้างเสร็จแต่66 66ต้นปี
1: 66 7 6 8 9
0: 3ปีนั่นแหละ4-5 ปีกว่าจะได
1: ้ครับ
0: ได้นั่น
1: เนี่ยคุณฉัตรชัยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าคุณทักษิณอดีตนายกได้มอบทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คุณฉัตรชัยก็เป็นเลขาของคณะกรรมการเนี่ยนะเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยหรือไม่คุณจตชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายอื่นด้วยก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันคุณจตชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งในกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือต้องยึดกรอบ180วันก่อน
0: ค่ะ
1: เมื่อถามว่าเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่คุณจัดชัยบอกว่าก็ต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็น
0: หมายความว่าถ้าหากแบบช่วยคุณทักษิณเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยหรอคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณจัดชัยไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้พูด
0: ไม่พูดเองก็แล้วกัน
1: คงสื่อคงไม่กล้าไปถามเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: งั้นที่ฉันพูดเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: การพิจารณาคดีทักษิณคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พรรคเพื่อไทยจะช่วยเหลือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะ
1: กว่าจะอีก180วันนี่มันก็ไม่ได้ปลายจบกันไปเยอะแล
0: ้วไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าไม่คือพอมองได้ว่าจังหวะเวลามันจังหวะเวลานี้พอดีผมว่าถ้าจะเกี่ยวนะเอาว่าเพื่อไทยเอาว่าความสัมพันธ์ระหว่างแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยจะว่ายังไงมันมีโจทย์เรื่องคุณทักษิณมาคาไว้อยู่หน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรอย่างต้องว่ากันไปครับ
0: ถ้าคุณทักษิณแกจ่ายภาษีหมื่นกว่าล้านแกจะเหลือเงินเท่าไหร่จ๊ะพี
1: ่คุณทักษิณนี่เข้าใจว่าฟอร์บจัดลำดับทรัพย์สินก็ยังอยู่ในอันดับติดร้อยนะสำหรับฟอร์บ
0: ก็ไม่จะยังเหลืออีกเป็นหมื่นล้านไหม
1: ฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่

0: ่ระดับประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญ339ก็ยังน่าจะยังเป็นแสนล้านบาทอยู่ล่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: น่าจะยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลักเป็นยังเป็นหลักแสน
1: ก็ค
0: ิ
1: ดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องในวัย75ถ้าเราจะต้องเหนื่อยสารพัดเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีมันจะคุ้มไหมแล้วถ้าจ่ายแล้วมันจบแล้วมันจะเสียหายอะไรไหม
0: มันยังมีช่องก็ยังมีช่องทางที่เขาจะต่อสู้อยู่ผมว่าเขาสู้จนไปถึงที่สุด
1: โอเค
0: ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะต้อง
1: จ่
0: าย
1: จะ
0: ต้องทำยังไงใช่ไหมถ้ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ต่อไปแล้วหมดทุกบุ๊กหมดทุกกระบวนการก็ต้องจ่าย
1: ถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าสู้คดีชนะวงเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยทนายอ่ะเขาจะได้ค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าคุณทักษิณแพ้เข้าใจว่าทนายคงจะโดนมาช่วยจ่าย
1: ช่วยจ่าย
0: ถ้าชนะขอ 10%ถ้ารอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแพ้นี่รวมจ่ายมาก
1: เพราะว่าได้ยินอย่างนั้นเวลา
0: เข้าใจว่าคงไม่กล้ากติกาเรื่องจะหักเปอร์เซ็นต์มาคิดนะครับ
1: ผลประโยชน์ที่มันอยู่ที่ว่าทนายจะได้เปอร์เซ็นต์ของนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกี่ยวเปล่าหรือว่าถ้าต้องจ่ายทนายต้องช่วยจ่ายนะถ้าแพ้กัน
0: น่าจะถ้าตกลงกันอย่างนั้นโอ้ยากเลยโจทย์ยากเลยทนายมารับงานนี่โอ้โหบอกงานนี้งานหินเลยสายจะทำฟรี
1: แพ้แบบนี้เลยนะ
0: ถ้าผมชนะนี่แบ่งได้เลยผมไม่ต้องจ่ายต้องหมื่นกว่าล้านที่แบ่งไปได้เลย
1: ไอ้นั่นมันเรื่องมรดกเรื่องฟ้องหย่าไอ้นี่มันเรื่องภาษีแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้นะมันต้องเป็นเงื่อนไขอื่นก็มีคนชอบเราก็มีนะคุณธัญญาเนี่ยอุ้ยชอบขอชื่นชมผู้จัดรายการทั้งสองคนพูดเรื่องไทย PBS ได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กข้ออ้อยอ่ะมันตรงเหรอเหล็กข้ออ้อยอ่ะพี
0: ่เหล็กข้ออ้อยจากโรงงานไหนอ่ะ
1: มันไม่ตรงไม่เหรอเหล็กข้ออ้อย
0: เหล็กข้อบิดกลัวอ๋อนี่จะแซวเหรอเข้าใจแซวนะ
1: แหมดิฉันน่ะจะให้ดิฉันเป็นนายกสมาคมทำลายนิสสร้างศัตรูตลอดเลยนะพอแล้วไม่เหลือมิตรทำลายแล้วนะก็เสียงหัวเราะนี่มันเป็นอย่างนี้นะใครไม่ชอบก็อาจจะต้องไปหาฟังที่ชอบนะเสียงหัวเราะเป็นอย่างนี้ค่ะแก้ไม่ได้นะคะเป็นเอกลักษณ์วันนี้แอปสงสัยจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรแอปมีปัญหาก็มาทนดูหน้าตาเราหน่อยก็แล้วกันทาง Facebook นะนี่คือสารนะ
0: ส่วนอื่น
1: เปิดแต่เสียงไม่ดูหน้าก็ได
0: ้โอเค
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะคุณสุชาดาที่เดิมมีข่าวว่าจะเกี่ยวก้อยก
1: ับ
0: สามีอ่ะใช่คุณสุชาดาแทนทรัพย์คุณฝ้ายเนี่ยนะ
1: ฮะไอเดียค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อเล่นเดิมเขาชื่อคุณฝ้าย
1: อ่ะแล้วมาเป็นไอเดียตอนไหนอะฮะ
0: แล้วเขาพอเขาโตเขาเป็นไอเดียคือตอนเกิดน่ะชื่อล่าแล้วก็
1: เดี๋ยวอันนี้พูดถึงนักการเมืองว่ะฮะ
0: นี่แหละสาวชัยภูมิแล้วนี่แหละ
1: สุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนะตอนเกิดมาชื่ออะไรนะคะ
0: ก็ผู้ใหญ่ถ้าคนแถบนั้นก็เรียกล่าหมดอะแต่ว่ามีนั่นนะมีสรรพนามหน่อยนะ
1: ลูกล่า
0: เรียกล่าแล้วก็พอเริ่มเรียนเนี่ยก็เรียกฝ้ายน้องฝ้าย
1: น้องฝ้ายค่ะ
0: น้องฝ้ายแต่ว่าเข้าใจว่าพอโต
1: มันเป็นวัยรุ่นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือคอตตอน
0: พอโตหน่อยเนี่ยเขาเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นน้องไอเดียน้องไอเดียครับ
1: บอกแล้วว่าให้มาดู Facebook คุณจะได้เห็นอะไรไม่น่าเชื
0: ่อก็เนี่ยก็เลยเลื่อนเห็นว่าเลื่อนนะไม่ยังไม่แถลง
1: ถ้าหากว่าพี่ไพศาลเป็นคนที่ปรารถนาดีกับน้องฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ไพศาลจะแนะนำว่ายังไงคะ
0: คือตอนนี้มันมีปัญหาคือถ้าแถลงแล้วเรื่องมันดีขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ไปกระทบกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมก็นะ ก็แถลงเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคงเด้งเชือกไปรอ
1: ไม่สิคะ
0: สึกกับพี่ปลายก็จบไป
1: พี่ต้องแนะนำแบบไม่ต้องให้เขาคิด

0: พี่ต้องฟันธงเลยค่ะ
1: เออหลบไปก่อนนะแถลงเออเหล็กยังร้อนอยู่แถลงตอนนี้อ
0: าทิตย์คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำถูกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วไทยที่อาจจะเพิ่งรับสัญญาณมาแล้วก็ทักทายนะครับพี่ๆวันนี้115คนแน่ใน Facebookเอาอีกแชร์ให้สนั่นไปเลยพี่ๆ
4: ให้ถึง 1,000 ไหมขอหัวใจ 1,000 ไม่เวลาเขาติ๊กตอกไงพี่ต่อ
3: แบบขอ 1,000
4: นะคะ
3: พี่สมชายมาแล้วพี่โจรำยองเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตกครับพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วครับผมพี่วันชัยผมผ่านคลองหลวงแพ่งช่วงสุวินทวงศ์น้ำยังปกติอยู่ครับพี่เอิร์ธพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่นาสวัสดีจ้าคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณพี่เขาแชร์ให้เราแล้วนะเช่นเดียวกับพี่เอิร์ธด้วยนะครับมาค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทักทายกันต่อวันนี้อยู่กันอบอุ่นมากร้อยกว่าท่านโอ้โหนะครับ
4: โอ้โห
3: สายวันนี้อยู่บ้านกันนะก็เลยได้ฟังกันนะ
4: ตรงจนเมื่อกี้พี่ตอนเปิดรายการพี่บอกว่า12-16อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราบ้านเราอ่ะในกรุงเทพจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหม
3: คร
4: ับ แล้วก็รัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16แล้ววันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกดังนั้นลาแค่3วันดงได้กี่วัน9วัน
3: อุ้ยอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นนะ
4: อย่าหาตังไปก่อน
3: เออ
4: เราต้องหาตังไปก่อน
3: นะอยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละสนุกดี
4: ค่ะ
3: อันนี้จะดีใจหรือเสียใจป้ากวย
4: ฮะ
3: เสียงดีมากๆ
4: ขอเปลี่ยนป้านะขอเอางี้ก็ป้าหน้าเด็กสเปกเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เรียกป้าสิคะคุณวีรยุทธไม่นะคะ
3: พี่กล้วยเสียงดีมากๆ
4: พี่กล้วยเสียงดีน้องกล้วยก็ได้ไม่เป็นไร
3: ยายกล้วยได้มั้ยยายกล้วย
4: ไม่ได้เขาอย่างลูกเขายังไม่มีแฟนลูกเขามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งงาน
3: อ๋อก็เลยจะเรียกยายไม่ได้
4: เรียกยายยังไม่ได
3: ้อ๋อยังไม่ได้เป็นคุณยาย
4: ต้องเรียกพี
3: ่พี่อนุภาพจากทุ่งสงพี่ณรงค์วุฒิทุ่งครุนะครับพี่วัฒนศักดิ์ก็มาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยาก็มาเช่นกันมาเลยนะครับมาลุยๆกันต่อครับผมพี่มาลีบอกมาแวบๆอ่ะทำไมล่ะพี
4: ่แวบไปแวบมา
3: อย่าแวบสิครับอยู่กันนานๆนะฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: เดี๋ยวโด่งพูดเรื่องสตง.ก่อนอีกนิดนึงได้ไหมจะแล้วพี่จะพูดถึงทางพิธางผ่านไทย PBS
3: ได้เลยพี่นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เขาตรวจสอบไทย PBS เนี่ยนะครับเนื่องจากพบความผิดปกติจริงๆนะฮะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านะไทย PBS เนี่ยนะครับได้รับงบปีละ 2,000 กว่าล้าน 50% เป็นงบเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีการตรวจสอบเพื่อเกิดความคุ้มค่ากับเจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะมี2ประเด็นนะครับการบรรลุตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การผลิตและการจัดหา

0: นะแม้จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงการระบุในสัญญาว่าเป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องการตรวจสอบสตง.ก็เลยเสนอแนะให้ไทย PBS นะครับวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจใช้ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้สตง.ยังพบความบกพร่องนะครับของระบบสนับสนุนการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการอันนี้มันเป็นศัพท์แบบวิชาการนะก็คือพบข้อบกพร่องในเรื่องของนี่แหละนะครับการจ้างการใช้งบต่างๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มานะให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรในห่วง 2-3 ปีปี 66 ถึง 68
1: ค่ะ
0: นะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคุ้มค่าหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะมีการจ่ายค่าพิธีกรหรือแขกรับเชิญโดยไม่ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิก
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สตง.เขาแถลงแล้วอย่างที่บอกเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการปิดปากแล้วไม่ได้แค้น
1: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ไปหยิบมาเองนะ
0: เป็น
1: พนักงานของไทย PBS เป็นคนเสนอเรื่องไปที่สตง.แล้วก็เป็นหน้าที่ของสตง.อยู่แล้วที่เป็นจะต้องเมื่อมีหน่วยงานร้องมาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นอื่นนั้นก็ไปว่ากันไปคุณเป็นนักข่าวอยู่แล้วคุณเป็นสื่ออยู่แล้วคุณหาข่าวได้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังทางไทย PBS บ้าง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้นะคะทางไทย PBS โดยคุณพิเศษจิยศักดิ์จำได้ไหมเขาเคยเป็นผอ.สมท.นะ
0: ใช่ใช่ไหมใช
1: ่ไหมคุณพิเศษจิยศักดิ์เนี่ยแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะสองรองผู้อำนวยการนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า85ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงกระบวนการตรวจสอบของสตง.ว่าเอกสารที่มีสถานะเป็นความลับหลุดออกไปเผยแพร่ได้ยังไงทั้งที่เพิ่งได้เอกสารไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนี้เองนะคะแล้วก็ได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปทันทีด้วยเหมือนกันเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะแล้วก็ชี้ว่าชุดตรวจสอบชุดที่1ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามชุดตรวจสอบชุดที่2แล้วก็3กลับไม่มีการประชุมสรุปปิดตรวจหรือให้เวลาชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปนะคะแล้วเขาก็ย้ำว่าไทย PBS นั้นเป็นองค์กรที่มีความอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบทั้งด้านการดำเนินงานแล้วก็การใช้ทุนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่า KPI อ่ะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากกว่าการยึดติดกับเรตติ้งทีวีแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่าภารกิจของไทย PBS ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแต่งบที่ได้รับเนี่ยยังเท่าเดิมเลยนะคะจากปี51เนี่ยเริ่มต้นด้วยทีวีช่องเดียวปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบประมาณยัง 2,000 ล้านบาทซึ่งถ้าคิดจากมูลค่าจริงเนี่ยในปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยขอเงินเพิ่มด้วยพนักงานก็มีถึง 1,200 ถึง 1,300 ว่า 1,300 คนนะคะเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำข่าวนะแต่ทำคอนเทนต์สาธารณะในสื่อเชิงพาณิชย์ที่สื่อเชิงพาณิชย์ไม่ทำกันอะเช่นคอนเทนต์สำหรับเด็กพิการคนสูงอายุศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมแล้วก็การจัดอบรมให้ความรู้ยืนยันว่าการจ้างผู้ผลิตอิสระเนี่ยภายนอกเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอะไรใหม่ๆก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องการจัดรายการค่าจัดรายการเลยเน
0: า
1: ะแล้วก็พูดถึงว่านอกจากนี้ก็ยังไปทำอะไรนะทำเรื่องโหวตเรื่องอะไรตามพระราชบัญญัติด้วยนะมีข้อสังเกตจากผลการไปรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายเดิมมีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง95ถึง96นะคะแต่หลังจากสตง.แถลงข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เห็นด้วยกลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะเป็นเห็นด้วย 19.5% ไม่เห็นด้วย 80.1 จากผู้โหวต 87,278 คนก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องของการจ้างอันนั้นเลยอ่ะดง
0: จ้างพิธีกร
1: จ้างพิธีกรไม่เห็นพูดถึงเลยมันอะไรกันเนี่ย
0: แต่มีนะผมเห็นพี่อดิศักดิ์แม้ที่อยู่ในชั้นเก่านะ
1: ใช่
0: นะครับพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนดารามีค่าตัวถูกค่าตัวแพง

0: เราจำเป็นต้องจ้างแพงเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเหมือนวงการบันเทิงอ่ะก็ต้องมีตัวแพงตัวไม่แพงอะไรแบบนี
1: ้
0: ผมเห็นคร่าวๆนะในข่าวอ่ะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนะครับ
1: พี่เกือบอยู่ ITV แล้วนะ
0: สมัย
1: น
0: ั้
1: นพี่เป็นพนักงานไทย PBS ไปแล้วก็พี่อ่ะตอนปี39ตอนอยู่มัธยชนน่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานกับพี่จอบเพชรประดับตอนนั้นอยู่ ITV รุ่นแรก
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์พี่อาจารย์พิเศษที่สุรินทราแล้วก็เอ้ยเราอยู่มหาไทยสนใจไหมมาทำทีวีเลยไปสัมภาษณ์จำได้เลยห้องเล็กๆพี่จอมก็จะไปสัมภาษณ์เราสองคนนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยก็คงจะได้แหละนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยพี่ก็มาสอบที่สำนักข่าวไทยช่อง9ด้วยแล้วก็ประกาศก่อนได
0: ้
1: ซึ่งที่พี่จอมเนี่ยก็คงได้แหละพี่จอมกำลังจะบอกแล้วว่าได้อย่างเงี้ยแต่เราก็เลิกที่นี่ไงไม่งั้นพี่เนี่ยไปไทย PBS นะท่ง
0: มันโชคชะตาโชคชะตา
1: ฟ้าลิ
0: ขิตถ้าอยู่ที่ตรงนี
1: ้จ้า
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ไม่มีอะไรพูดนอกจากโชคชะตาฟ้าลิขิต
0: เอาจริงทุกอย่างนะมันถูกกำหนดมาอยู่แล้ว
1: ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรมากๆแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดมาแล้วดีที่สุดละจบมันปัญหาที่มหานผ่านมาช่างมันเถอะโลกแก่ขนาดนี้แล้วดง ใช่ไหมใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำอะไรฉันปล่อยให้เวรกรรมมันตามทัน
0: ปล่อยว่าง
1: ใช่เฮ้ยคุณยงวิทย์บอกว่าฟังทุกวัน
0: กราบขอบพระคุณเลยครับพี
1: ่เฮ้ยคุณลงไว้หมู่บ้านน้ำท่วมเลยหนีจากสวนสยามมาเจอที่ทุ่งครุอีกจิตตกเลยโอ้น่าสงสารจังเลยคุณลงวิทย
0: ์ครับผมพี่สายหมอกมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีมากๆครับพี
1: ่มากอด
0: พี่สมยศชื่นคล้ายบอกว่าติดตามนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านนี่พูดถึงงานวัดงานนี้เป็นงานที่ผมอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปปีนี
1: ้เพิดเพลินไปเดินด้วยกันไปทางรถไปทางพอง
0: านวัดไร่ขิงคุณผู้ฟังใครไปมาแล้วบ้าง เห็นแต่ในไวรัลเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปเขาลงร้านอาหารไปรีวิวล่าสุดนี่คุณจ๊ะนะคุณจ๊ะก็เพิ่งไปรีวิวตามร้านต่างๆผมดูอยู่ก็อยากไปเขาเหมือนกันวันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่งานวัดไร่ขิงเด็กอายุ13ไปรับจ็อบช่วยขายเกาลัดเพราะว่าบางทีงานคนเยอะ
1: เกาลัดมันก็ต้องหมุนอะไรพวกนี้
0: มันมีเครื่องหมุนนะแต่เด็กก็ต้องไปคอยช่วยจับไฟช็อตครับสงสัยไฟรั่วไฟช็อตใส่เด็กอายุ13ที่ไปช่วยงานเสียชีวิต
1: สงสารจังเลยอ่ะ
0: โอ้มาตอน4โมงที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้กำกับปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสภ3พรานนะได้รับแจ้งก็ไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตน้องเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธินะครับนะก็เขาบอกว่ามีบาดแผลคือหน้าท้องมีรอยไหม้เลยอ่ะโดนไฟช็อตเป็นแนวยาวเลยจากการสอบถามนะครับเจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าได้ยินเสียงคนแอบวายตอนนั้นเจ้าตัวไม่เห็นหรอกนะครับก็เห็นอีกทีเนี่ยน้องเนี่ยโดนไฟดูดนะครับโดนไฟดูดนะน้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นญาติกันนะจริงๆนะเป็นญาติกับทางร้านนี่แหละช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กสูงประมาณ40เซนจังหวะนั้นได้ยินเสียงร้องโอ๊ยแล้วก็เหมือนไฟดูดนะฮะตัวเองเนี่ยก็เลยไปจับเพื่อที่จะช่วยปรากฏว่าถูกไฟดูดไปด้วยก็เลยรีบสะบัดแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยช่วงนั้นชุลมุนมากจนกระทั่งมีคนไปสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟนะฮะโอ้โหช่วงนั้นทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยติดกับถังเกาลัดด้วยทำให้การงัดร่างของน้องออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากโอ้โหทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียชีวิตโอ้อย่างนี้ครอบครัวจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้ไหมอ่ะทางผู้จัดได้ไหมพี่ไฟรั่วไฟมันช็อตอ่ะไฟมันช็อตจากในงานอ่ะ
1: พี่ว่าผู้จัดต้องรับผิดชอบนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปต่อสายพ่วงอะไรมาเอง
1: แต่ว่าเขาก็ต้องดูอีกว่าสายที่ไปเสียบกับทางปลั๊กของเขาอ่ะ
0: มันเป็นสายของทางผู้จัดงานหรือเปล่าหรือเขาไปพ่วงต่อเดินสายอะไรกันมาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7

0: ี้ยเขาผมเท่าที่ผมรู้เขาจะมีคณะกรรมการของวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเงินประมูลท่านเยอะมากนะคือถ้ามันเกิดความบกพร่องจากทางวัดจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะแต่ว่าถ้ามันเกิดจากวัดจริงอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: ก็อยากให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะน้องอนาคตอีกไกลนะครับโอ้เห็นประมูลที่กันเนี่ยบางแผงหลายล็อกหลายล็อกเป็นล้านเลยนะรวมกันออกมานะครับนี่เราอ่านจนนี่เราเหยียบสายไฟใต้โต๊ะอยู่แล้วผมยกขานะผมกลัวละช้างระวัง
1: เธอองค์กรเรามันใหญ่โตขนาดเนี้ยมันก็จะต้องมี
0: วัดไร่ขิงก็เป็นล้านเลยพี
1: ่มันก็ต้องมีเครื่องตัดไฟหรือเปล่า
0: ปีนึงเขาประมูลเขาได้เป็นพันล้านเลยมั้งเนี่ยเขาจะช็อตเลย
1: เฮ้ยวัดไร่ขิง
0: ก็ไม่หมายถึงว่ามันใหญ่มากไง
1: ใช่ที่เคยมีปัญหาเรื่องเจ้าวาดนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้เน
0: า
2: ะ
0: สีกา
1: สีกองสีกาตอนนี้ก็เงียบไปเลยระบบการวัดเนาะ
0: เชิญต่อครับพี่ลุย
1: เอาเชิญพี่แล้วเหรอยิงสิคะยิงยัง
0: ยิงแล้วครับพี่เขาย
1: ิงแล้วยิงแล้วเหรอโอ้ยิงนะเอาเรื่องนี้เรื่องดีพี่ว่าพี่นั่งดูแล้วเอ๊ะคุณยายไหมได้ว่าคุณยายแล้วไหมอายุ69ปีเนี่ยเป็นคุณยายที่เพิ่งจะได้การมีการจัดทำบัตรประชาชนให้กับคุณยายอายุ69ปี
0: คือ
1: ค
0: ุณ
1: เออ69ปีเนี่ยเขาบอกเขารอคอยการทำบัตรประชาชนมาถึง52ปีเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรไงวันนี้เขาก็เลยไปทำให้ที่บ้านวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาโดยคุณวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็นำปลัดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ของคุณยายคนนี้แหละ69ปีเนี่ยนะคะ เพื่อทำบัตรประชาชนให้เลยนะคะบอกว่ารอคอยมา52ปีแล้วเป็นซีดงอายุ17ปีก็ไม่ทำอีกเลยเพราะเป็นโรคไต
0: อ้าวทำไมเป็นโรคไตแล้วทำไมพี
1: ่เดินทางไปไม่ได้ไงไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเขาเลยไปทำให้ที่บ้านวันนี
0: ้ครับผม
1: เขาบอกว่าทางเจ้าที่ก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกลายมือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เสร็จเลยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายคนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะคุณยายเนี่ยเกิดเมื่อปี2500เคยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2517แต่หลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็หายแล้วก็ไม่ได้ทำบัตรใหม่เลยแต่ครอบแล้วก็ครอบครัวเลยพยายามติดต่อขอทำบัตรประชาชนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคุณยายวัฒนาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตมีค่าใช้จ่ายครั้งละ1,400บาทฟอกสัปดาห์ละ2ครั้งอ่ะ 2,800 น่ะดงที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายบอกว่าก็ได้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการจัดทำบัตรเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับทางปลัดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลเก่าแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลแน่นอนแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มาทำให้ถึงบ้านเลยดีใจมากๆเลยคุณยายบอกดีใจมากๆร้องไห้หรือว่ารอคอยการมีบัตรประจำตัวประชาชนถึง52ปีที่ผ่านมาเคยไปขอทำบัตรนะที่กรุงเทพแล้วก็พยายามติดต่อขอทำบัตรพร้อมครอบครัวหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เวลาป่วยขึ้นมาต้องไปฟอกไตก็เดินทางไม่สะดวกทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนก็เลยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วย
0: ครับผม
1: ทั้ง30บาทก็ไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรไงดงวันนี้ก็เลยโอ้โหดีใจมากๆได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วดีใจด้วยนะคะ
0: ต้องรอคอยถึง
1: ทำไมต้อง
0: 69เลยเหรอ
1: 52ปีอ่ะดงทำครั้งสุดทำครั้งนั้นปี2017คุณยายเขาเกิดปี2500ตอนปี2017กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าป่วยอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: เฮ้ยทำไมไม่น่าเชื่อทำไมจบแค่นี้เหรอพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ว่ะ
0: ทำไมก็เขาจะทำตอน15ใช่ไหมบัตรสมัยก่อน
1: 17แล้วทำไมถึงไม่ทำอีกต่อป่วยแบบไปทำไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เลยก็ไม่ได้สนใจอะไร
1: ต่อแล้วทางการอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเลยเหร
0: อเนี่ย
1: ผู้ดำท้องถิ่นอยู่ไปไหนปล่อยให้เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ยังไงต้อง52ปี
0: ครับผม
1: ขึ้น
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ่ะนะฮะโหพอเรียกป้ากวยแล้วพี่กวยขึ้นนี่เรียกน้องกวยกันมาใหญ่เลยฮะคุณผู้ฟังของเรา
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะนี่เขาบอกว่า

0: มีคุณผู้ฟังบอกนะว่าโอ้ยยังสวยอยู่เลยนี่โกหกแล้วนี่โกหกแล
1: ้วเห็นไหมคุณนิวัฒน์บอกคุณจันแรมยังไม่แก่นะครับยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะ
0: สวยอยู่นี่โกหกแล้ว
1: ฟัง
0: ทีมงานบล็อกเลยฮะบล็อกเลยบอกพี่กวยสวยโกหกแล้ว
1: ก็ป้าหน้าเด็กหัวเราะไอ้คนที่มันจะโตคนแรกคือไอ้คนนักฆ่าในชั้นนี้แหละค่ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยค่ะ
0: อันดับ6นะชื่นชมหน่อยนะครับแพปลาที่คลอง4ปทุมธานีใกล้บ้านพี่เปล่าไปซื้อหน่อย
1: คลอง
0: 4
1: ปทุมธานีมันอยู่มันมี2ฝั่งนะรังสิตกับลำลูกกาไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันอยู่ไหนล่ะอยู่ฝั่งน่าจะรังสิตเพราะอำเภอคลองหลวง
1: ถ้ารังสิตมันอยู่คนละฝั่งกับทางบ้านพี่กับบ้านบอย
0: ตลาด333ไหลเจริญตลาด333ไหลเจริญรวยพ
1: ี่
0: เขาทำแพปลาเอาปลานิลมาขายในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนแถวนั้นตัวละ10บาทและ20บาทแล้วแต่น้ำหนักส่วนปลากระพง101หอยแมงภู่40หมูถุงละ100เอาสิอย่างน้อยปลานิลเอากลับไปทอดกินกัน20บาทเองนะพี่นี่แหละนะคนไทยในยามนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆก็ขอชื่นชมหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นเขาบอกที่มาขายในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยรับมาต่ออีกทีนึงนะแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยเป็นคนไปติดต่อแพปลานะขอรับซื้อเพื่อที่จะมาระบายปลาออกให้โอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจนะได้บุญนะครับพี่อนุโมทนาบุญนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
0: นี่โอ้ทำไมหลังไมค์เราถึงได้เมาส์กันดูตัวเองมันจะย้อนหลังนิดนึงเราจะเห็นตัวเองคุณผู้ฟังเราจะเห็นตัวเองในหน้าจอนะฮะว่าทำไมเราสองคนนี่สองคนเราถึงได้เมาส์กันแบบว่
1: าเรารักกันทุกคนเราจูบกันเราจูบกันไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ด้ง

0: มาช้าแต่มานะ
1: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
0: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
1: ไปไปไปเอาเลยเอานี่ข่าวดีก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีข่าวดี
0: ด้วย
1: โอ้ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำเร็จเลยในการทำคลอดแฝด4คน
0: ธรรมชาติเลยหรอ
1: แฝด4คนอ่ะดูดิ
0: โอ้โหคนอยากมีแฝดนี่ต้องไปทำเรียบแย
1: ่โอ้วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชตดดนีรมิตรนะคะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงข่าวว่า1คันคือ1ท้องอ่ะมี4หัวใจ
0: ตายละโอ้
1: แก
0: ไม่ดีใจแทนเพราะว่าคนเรากว่าจะบางคนจะเอาแฝดเนี่ยฉีดทำนู่นทำนี่เยี่ยมแย่แย่แย
1: ่อันนี้
0: นี่เขามาแบบธรรมชาติ4คน
1: ธรรมชาติ4คนเลย
0: แฝด4แท้เล
1: ยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเลยพบได้น้อยมากเขาบอกพบได้น้อยมากเลย
0: เลี้ยงยังไงอ่ะต้องช่วยเอาปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงแล้ว4คน
1: เป็นพ่อบุญธรรมเลย1คนฉันก็เป็นแม่บุญธรรมทั้ง1คน
0: โอ้ตายน่ารักมาก4คน
1: เออดูเป็นชาวเขาด้วย
0: ครับผม
1: เออเขาบอกเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มากเลยในการดูแลการท้องอ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก
0: ็
1: ท้องแฝด4เลยจากไข่ใบเดียวใช้ลกเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงประมาณ1ใน7แสนรายค่ะน้อง1ใน7แสนเลยนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือทีมแพทย์สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะจากแม่แล้วก็ทารกทั้ง4คนตอนนี้ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยแล้วดีใจจังถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยดูได้ในสกู๊ปของช่อง9
0: มี
1: ไปทำอยู่นะ
0: มี
1: ผู้สื่อข่าวของเราไปทำไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์ของไทยเราด้วยเก่งมาก
0: แฝด4แฝด4นะครับโห
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: คิดถึงนะจ๊ะตอนกลางคืนเด็กตาใสพร้อมกัน4คนโอ้ยนึกถึงตอนเบบี้แล้วขนลุก
1: พ่อลูก
0: อ
1: ่
0: อนขนลุกเลย
1: พ่อลูกอ่อน
0: ขนลุกเลย2เดือนแรกชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
1: เอาอีกสักคนไหม
0: พอแล้ว
1: พอแล้วน้องลินคนเดียวก็พอแล้วน้องลินฟังอยู่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากมีน้องลินอยากมีน้องหรือเปล่า
0: ไม่อยากนะไปดูพื้นที่ศรีราชานี่ก็เหลืออดเหลือเกินเหลือทนจริงๆเขาบอกคนพิการก็ไม่เว้นวัยรุ่นที่นู่นนะครับไปขโมยรถจักรยานสามล้อคนพิการลุงแกตอนนี้ไม่มีรถแกใช้ต้องเดินเอาไม้เท้ากัน
1: เด
0: ี๋
1: ยวพี่จะบอกผู้ว่าชลบุรีพี่นเรศ
0: ช่วยตาม
1: ช่วยตามให้หน่อย
0: ผู้การจังหวัดเอาให้หมด
1: พี่นเรศ
0: ว่าปล่อยอย่างนี้นะครับคนร้ายมันเกินไปแม้แต่สามล้อพิการเนี่ยพี่ต้องรู้เหรอว่าสามล้อคันนี้ใช่ไหมที่นั่งคันโยกที่อะไรเนี่ยดูก็รู้ว่ามันต้องเป็นดัดแปลง
1: ย
0: ัง
1: หายไปหรอ
0: ใช่
1: เจอยัง
0: ยังเพิ่งเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจ
1: อ
0: ตอนบ่ายสองนะครับนะคุณลุงประยงศักดิ์นะครับอายุ58ปีบอกว่ามีวัยรุ่น3คนมาขโมยรถสำล้อแกไป
1: ทำได้
0: อยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามให้หน่อยเป็นสำล้อแบบใช้มือหมุนดัดแปลงสำหรับคนพิการนะมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนเวลาแกไปไหนมาไหนขาขาดข้างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไม้เท้าพยุง
1: โอ้ไม่แต่ว่าตอนนี้ชาวศรีราชากำลังวิกฤตอยู่กำลังน้ำท่วม
0: อยู่ด้วยเหรอ
1: ฝนตกอ่ะเมื่อกี้แฟนรายการเราก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกอยู่นะมีหลายที่ด้วยไอ้ด้งพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
0: ไม่ก็ผมขึ้นมามันตกแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดมันตกจริงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกหนึ่งวัน
1: พรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระแล้วรับพระราชทานเปียโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยหนังหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประธานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95และลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันพุธที่14ตุลาคมนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันเนาะเพราะๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม19แล้วนะฮะก็ฟังเพลงก็แล้วกันเนาะทักทายพี่ๆทาง FM ด้วยนะแล้วก็พี่ๆที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดของเรานะครับยังไงก็กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวนะแล้วก็พี่บุญเรือนนี่พี่บุญเรือนมาแล้วน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะวัยรุ่นแก๊งเฝ้าดีเจนะฮะสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าใสบอกว่าพ่อบอสสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญธรรมด้วยนะให้เป็นพ่อคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะหน้าพี่แก่เลยนะถึงต้องเรียกพ่อเนี่ยเอาละทักทายทุกท่านครับพี่ขาวดอนสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ขาวดอนนะครับแล้วก็พี่อินแทนพี่กะลามาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยายออสด้วยนะครับสวัสดียายออสด้วยนะยายออสบอกว่าสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดียายออสนะครับสวัสดีพี่แทนครับผมพี่แทนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงเนาะแล้วก็พี่สนองมาแล้วครับผมสวัสดีพี่สนองด้วยนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณมากมากเลยยายออสกดแชร์แล้วฮะพี่สนองบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจจากนครศรีธรรมราชนะจากใต้เลยนะแล้วก็สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีครับรวมไปถึงพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับฝนปล่อยช่วงนี้ก็มาแล้วนะฝนโอ้ยสมุทรปราการนี่ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาหนักนะตอนนี้เห็นที่ชลบุรีเห็นฝนตกไปแล้วโอ้โห2ชั่วโมงก็ยังแบบสถานการณ์ตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะหายไปตอนไหนนี่ครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะฮะก็เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ระมัดระวังเฝ้าระวังไว้ดีกว่านี่ครับพยายามตื่นตัวไว้ก่อนนะนะครับทักทายพี่ๆทุกคนครับอยู่กันยาวๆวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่4689400นะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกท่านอยู่นะสามารถโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายจากทุกท่านอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสักผลงานเพลงเดี๋ยวล่อสายกันหน่อยนะอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับตอนนี้น้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค
1: ่ะพี่อ้อจากไหนครับผม
2: สุพรรณบุรีจ้ะ
1: สุพรรณบุรีอยู่อำเภอไหนครับพี่อ้อครับ
2: ตีประจันจ้ะ
1: อ๋อฝนตกไหมจ๊ะตอนนี
2: ้ตอนนี้ไม่ตกตกเมื่อคืนยันเช้าเลย
1: โอ้โหเช้าเลยพี่อ้อครับวันนี้โทรเข้ามาน้าไม้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ทำไมต้องเป็นเรา
1: ทำไมต้องเป็นเราของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้พี่นกสุพรรณแล้วก็พี่นุ่มน้องแก้แล้วก็แฟนเพลงเจ้าห้าทุกคนเลยแล้วก็ให้ดีเจด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆครับพี่อ้อสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: แล้วครับสายน้ำใหม่นะจากพี่อ้อสุพรรณนะครับขอเพลงเข้ามาทำไมต้องเป็นเรานะของวงแอลกอฮอล์นะครับฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวนะครับก็ให้พี่นกสุพรรณครับพี่วันวิสานะครับแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่กันเลยนะครับทำไมต้องเป็นเราจ้ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมช่วงนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ให้คุณแม่ฟ้อนหวานๆน้ำกันเด้อค่ะสาวมาปลายยังอายหักค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะฮะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่อมพรด้วยนะพี่ดาวเข้ามาแล้วนะครับคุณอินแทนบอกว่าดีเจลืมเปิดกล้องอ้าวเปิดอยู่นะยังเห็นหน้ากันอยู่ชัดเจนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รัตนาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมผู้ใดอีกเนาะผู้ใดพี่มนพมาแล้วสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะผู้ใดอีแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคำว่าพ่อพูดเบาๆก็เจ็บจี๊ดเลยน้องฟ้าเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆกันหน่อยให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับฟังทางนี้ต้องบอกว่าฟังทางนี้นะครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยแต่ทำไมหนี้ยังไม่ลดนะครับจ่ายตลอดหนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะผมแนะนำครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ครับด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั่นเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือ Not Bank นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีครับที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะที่ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยนะครับกู้ได้ทั้งทีผู้ที่มีรายได้ประจำครับแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าผู้มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบการอาชีพดำเนินกิจการมานานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะคุ้มโหมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะก็รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระประกอบอาชีพหรือว่ากิจการที่เขาเรียกว่ามีกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.jsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาจริงๆอยากให้ส่ง SMS นะมาขอเพลงนะครับที่4689400นะครับเพราะว่าถ้าอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับผลงานเพลงที่ส่งมาจาก SMS เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดอาจจะเดี๋ยวเปิดให้เนาะถ้าเวลาเหลือนะครับผมแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำต้องขออภัยนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับก็เอาละช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆจากคาวบอยก็แล้วกันผลงานเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ค่อยเจอกันใหม่เนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทั้งนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบมลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3,750,000 บาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ท.แจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศ.ท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเด็ต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: อ่ะแล้วครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21นาฬิกา7นาทีนะฮะในช่วงของเพลงเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอ่ะตอนนี้แสนหน้าใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีแสนหน้าใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่นพงศ์ครับผม
3: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวสบายดีนะจ๊ะ
4: สบายดีครับผม
3: โอ้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ชุมพรอากาศดีไปเนาะ
4: อากาศดีครับผม
3: อากาศดีเลยฟังเพลงเพราะเนาะพี่เขียวเนาะวันนี้พี่เขียวขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
4: ่พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอครับ
3: พระเอก
4: ตุ้มจากนักร้องครับ
3: พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอของตุ้มจากกรองนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เขียวครับ
4: ให้คนรับสายหลังใหม่ด้วยครับแล้วก็ให้วันวิสาด้วยครับผม
3: ได้เลยครับ
4: ผมจากนั้นทุกนิดทุกน้ำเลยครับผม
3: ได้ครับพี่เขียว
4: หน้ามอนคนหน้ากอดเลยครับผม
3: ขอบพระคุณมากมากครับ
4: พี่คุณสงบที่หมู่บ้านที่บ้านหินแก้วด้วยครับสวัสดีครับ
3: ได้ครับพี่เขียวครับก่อนวางสายรบกวนพี่เขียวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูครับ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
3: และไอไอราอ่ะฮ่า
4: และไอไอราอ่ะฮ่าครับ
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอครับ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
3: โอ้โหขอบพระคุณพี่เขียวมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับผม
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่เขียวนะชุมพรนะครับโทรเข้ามาขอเพลงด้วยครับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอจากตุ้มจานกรอกนั่นเองนะครับผมเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ให้พี่นกสุพรรณด้วยแล้วก็พี่วันวิสานะครับแล้วก็หลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงนี้เพราะๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: แล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: อ่ะแล้วครับช่วงนี้ก็เดินทางเนาะเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณนะครับ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดทั้งบ้านนะครับผมฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งหนีจากบอสธีรพงษ์นะฮะอยู่กันเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับจะได้ไม่ต้องติดตามข่าวสารจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมอะไรฮะขออนุญาตช่วงนี้ครับเพื่อนเพลงหวานครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับให้กับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

เลยล่ะนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้เป็น3งานเพลงที่แบบโอ้โหจากหนุ่มๆวันนี้นะคะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังที่แบบว่ามาแรงนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้ง3ศิลปินเริ่มต้นมากับลำเพลินวงศกรนะคะกับโรคซึมเหล้าปกติเราก็จะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เขาบอกว่าเราเป็นการเล่นคำนะคะโรคซึมเหล้าแล้วก็มาที่คนกระจอกนะคะงานจากบุ๊กสุภกาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดี้ค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ฟังแล้วโหนะมันเจ็บมันจี๊ดนะคะคิดว่าคงจะโดนใจหนุ่มๆๆๆนะคะสาวๆด้วยใช่มั้ยกรี๊ดศิลปินนะคะก็อากาศเย็นแล้วนะหรือเปล่า อากาศเย็นเย็นในห้องส่งอ่ะเย็น สวัสดีค่ะอันยองนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้นะใครมาเป็นเม้นแรกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาตรวจกันหน่อย ตรวจงานเหรอตรวจกันบ้านเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันนะหลายคนเข้ามาฟีดแบ็กกันเยอะมากนะคะมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังทางแอปเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ mcord connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมทุกคอนเทนต์รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ MCOT Connect สะกดแบบนี้คุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ก็คือ MCOT Connect นั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมีไว้รับรองว่าเราจะไม่มีการขาดการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนนี่จริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็เป็นรายการของทางอสมทท้องที่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะนะสลับกันไปเนาะสลับกันไปนะแต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook Live LTM FM 95หรือจะพิมพ์ค้นหาว่าลูกทุ่งมหานคร95ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอดีเจหน้าตาดีอันนี้ถูกต้องแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็หลายคนฟังหลายช่องทางด้วยนะทั้งวิทยุนะออนไลน์ Facebook เข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กับสายหน้าใหม่ของเราสายชิลฮิวใจนะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางด้วยสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมาอ่านข้อความหน่อยโอ้โหมาตั้งแต่4ทุ่มนิดๆนะบอกขอเพลงก็มันน้อยน้อยใจนะรบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดใน3โลกเปิดได้หน่อยโอ้โหนี่3โลกเลยนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส่งมา2ข้อความเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะบอกขอเพลงชมฉันได้นะนะคะของน้องใบเฟิร์นสุทธิยานะจากน้องหนูดีลำลูกกาปทุมนะครับชมฉันได้นะคือบอกพี่ตาเลยว่าเอ้ยชมได้ชมได้ชมเลยชมได้เลยค่ะไม่เคยปิดกั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตอนนี้นะคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ยาย่าจากแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะบอกว่าฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยชัดเจนมากๆโดยเฉพาะความสวยของ DJ เนี่ยชัดสุดๆไปเลยค่ะอันนี้พี่ยาย่าไม่ได้พิมพ์นะคะพูดเองสวัสดีพี่หนิงนะคะพี่หนิงวิภาดานะคะพี่นุเจริญนะน้องวิวด้วยนะคะน้องวิวนะจ๊ะทักทายนะแล้วก็พี่บุญยงพี่ไพรัตนะคะพี่ไพรัตนะจ๊ะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะน้องวิวบอกว่าดูใน TikTok พี่ตาแล้วก็แวะมาที่ Facebook ของสถานีนะ

ของรายการเราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางนะแล้วก็พี่ณภศรค่ะสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลคนสวยจากตรังนะคะพี่สมยศนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะคะพี่สุนทรบอกสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็พี่ไพโรธพี่สมยศพี่มานิดติดตามฟังตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่วิจิตค่ะนะคะพี่วิจิตบอกว่าขอเพลงเลื่อนรถเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านว่าขอเพลงนะหนูเอ๊ะหนูก็ไม่ได้จอดขวางใครนะเมื่อสักครู่นึกว่าให้หนูไปเลื่อนรถเหรอไม่ใช่เนาะเออนะคะแล้วก็พี่แดนชัยนะคะพี่กะลา1บาทนะมีใครอีกพี่หลวงไข่คนเดิมนะบอกขับรถบรรทุกส่งสินค้าฟังทุกคืนครับเป็นเพื่อนร่วมทางเพลินมากๆเลยยินดีมากๆเป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยนะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะโทรติดนะแต่ตื่นเต้นให้เบอร์ผิดไปเลยไม่ได้คุยสายหน้าใหม่เอ้าหรอยังไงยังไงโทรกลับมาอีกทีได้นะคะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราให้มือถือเราเป็นคนจดจำมันเมมเบอร์แม้แต่เบอร์ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้นะอย่าถามถึงเบอร์คนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโทรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย LINE หรือแบบว่า Facebook Messenger ต่างๆใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องกดเบอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีการแบบทบทวนตัวเลขใดๆก็มีการลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ชัวร์ตัวเลขนะบอกแบบจาก2เป็น3หรือเป็นอะไรก็โทรกลับมาได้นะคะเป็นแป้งรอรับสายอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ทักทายกันช่วงต้นชั่วโมงเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นเสียงจากหนุ่มๆเดี๋ยวฟังเพลงน่ารักน่ารักอีสานอินดี้เหมือนกันน้องสาวคนสวยเป็นนางงามด้วยอ่ะแบมไพลินนะคะบอกต้องการเสร็จใจจ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้จะได้คุยกันแล้วสำหรับพี่อ้อมสุราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องการ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ขอดอกชบาสีแดงมาอยู่อย่างต่อเนื่องขอบคุณนะคะ
2: วันนี้ไม่ได้จ่ายน้ำมา2 เดือนแล้ว
1: โอ้นี่แหละนี่แหละวันนี้หนูจะบอกโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อมนานแล้วแต่ว่าเปิดเพลงให้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะพี่อ้อมสบายดีนะคะฮัลโหล
2: ก็อย่างนั้นอย่างนั้นไง
1: วันนี้กินข้าวกับอะไรพี่อ้อม
2: กินข้าวกับน้ำพริกพิซซ่า
1: ลี
2: ฉันได้จ่าได้ซื
1: ้อฮันนี่อารมณ์ดีนี่แหละพี่อ้อมต้องแบบนี้อารมณ์ดีน่ารักสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีฝนไหมหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่ตก2 วันแล้ว
1: ไม่ตก2 วันแล้วค่ะร้อนไหมล่ะสุราษฎร
2: ์ร้อนดิ
1: ร้อนเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราก็ฟังข่าวแล้วอากาศจะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ยังร้อนอยู่
2: ไม่เย็นเลย
1: หนูพยายามแล้วนะเนี่ยหนูคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วเออออกมาซักออกมาดูอะไรเงี้ยอยากใส่และรออยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาเมื่อไหร
2: ่เดี๋ยวก็เดินกันยา
1: เออ
2: ตรงนั้นแหละ
1: เนาะน่าจะ
2: ทำร้อนน่าจะหนาวม
1: ากค่ะน่าจะหนาวบ้างแต่นี้ช่วงนี้ก็ลองทดสอบดูค่ะเปิดแอร์เย็นๆแล้วลองใส่เสื้อดูก่อน โดยเฉพาะในห้องส่งนะพี่อ้อมหนาวมากต้องใส่เสื้อแขนยาวไม่งั้นไม่ไหวหนาวจริงๆเออนะคะเครื่องอุปกรณ์เยอะ
2: ไม่หนาวจริงๆไม่ใส่เสื้อแขนยาว
1: เออนะคะนะอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้ชินแล้วชินไหมอ่ะ
2: ช
1: ินนะ
2: หัวแล้วนะเนี่ยปิดพัดลมอ่ะ
1: เออนั่นแหละพัดลมบางคนทั้งพัดลมทั้งแอร์เนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงให้แบบเย็นใจให้สบายใจดีกว่าวันนี้พี่อ้อมบอกว่าอยากฟังยอมแพ้ที่เธอ
2: ค
1: ่ะออนอรดีอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะจ้าค่ะ
2: ไม่มีใครพิเศษแน่นอนลูกตาแน่นอนเต้ไง
1: นี่แหละพิเศษนี่แหละพิเศษที่สุดแล้วพิเศษใส่ใจด้วยจริงๆใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยเลยจ้ะโอเคค่ะ
2: จ้ะพิเศษใส่ไข่ก็อร่อยนะ
1: เออใส่ไข่เนาะไข่ดาวเนาะ2 ฟองเออโอเคค่ะพี่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่ทุกค่ำคืนแล้วก็วันนี้ได้โทรคุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจัดให้นะคะสายชิลฮิวใจกับยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อสักครู่นี้กับยอมแพ้ที่เธอนะคะอ่อนอรดีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงพิเศษที่อยากจะฟังคืนนี้นะก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเอาไว้ได้จะคุยสายหน้าใหม่ก็รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะหรือจะฝากแค่เพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกของเราที่ Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงต่างๆตอนนี้เข้ามาหลังไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าหลายคนบอกโอ้ยเจอเรื่องราวมากมายทำงานหนักมากนู่นนี่ยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะยัง

ไปไหนดีอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกนะคะลองฟังทางนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่น FM 99นะคะกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจทริปเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานี้นะคะสามารถสนใจเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0809195365ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของทาง FM 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะอ่ะมาสมาชิกของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ไลฟ์นะคะสวัสดีพี่กุหลาบไฟนะบอกอยากฟังรักเธอที่สุดของคุณแม่สุนารีด้วยครับนี่แล้วก็พี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิตนะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะฟังทุกวันนะพี่สายชนนะคะทักทายจ้ะพี่บุญยงบอก FC น้องลูกตาแล้วก็ FC 95ด้วยทักทายนะคะพี่วิจิตนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะทักทายน้องลูกโหนดนะคะ สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะพี่ละมุนเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สกาวใจนะคะพี่ชนินนะคะทักทายเข้ามาอ๋อพี่ดำดินนะแต่ว่านี่เนาะจากลำปางเนาะนะคะยินดีจะนักเลยเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยพี่บอลวีนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เพิ่มเติมค่ะหลังไมค์พี่นงยาวจากพัทลุงฝากเพลงนี้มาหัวใจฝากถามงานจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องสาวคนเก่งนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแหละคนนี้เขาเก่งมากตอนนี้มีงานเพลงนะคะน้องเอมปวีหักเหค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องมะปรางจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามาผู้ชายเจ้าเอ๋ยนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันโอ้สายจากเพชรบูรณ์2สายเลยนะคะพงเทพกระโดนชำนาญกับรองเท้าใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตันชนิชานะคะเพลงไม่มา มายาก

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอีก1ชั่วโมง

0: นะจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วจ๊ะ
1: ขับรถ
0: ขับรถค่ะวันนี้ไปไหน
1: หาดใหญ่ไปสุราษฎร์ครับ
0: จากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์นะคะตอนนี้พี่ออสใช้บลูทูธคุยเปิดลำโพงหรือว่าอย่างไรเอ่ย
1: ใช้บลูทูธครับ
0: โอเคปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะบนถนนรถเยอะไหมคะวันนี้คะพี่ออส
1: ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดึกแล้วรถมันจะโล่งนะ
0: จ้ะฝนไม่ตกเน
1: า
0: ะ
1: ตกช่วงตอนที่มาแถวนครตกแต่ว่ามาปัตตานีฝั่งนี้ไม่ตกครับ
0: ฝั่งนี้ไม่ตกแล้วอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงที่หมาย
1: ประมาณ300โลได้คร
0: ับ โอ้อีกไกลอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ2-3
0: ครับประมาณ2-3แล้วนี่ขับคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีพลขับสลับไหม
1: คนเดียวครับ
0: คนเดียวนะค่อยๆไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ฟังเพลงเพื่อน
0: จ้ะฟังเพลงเพื่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะยาวๆเลยเนาะวันนี้พี่อ้อยบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกากาเนาะขอกำลังใจ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้เลยพี่ออสจะขอบคุณผู้สนับสนุนกับหนูสะดวกไหม
1: ได้คร
0: ับ ได้นะได้นะโอเคเพราะว่าเห็นขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่ออสนานเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยเนาะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่า
0: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออสขับรถนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ด้วยกับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะเอาล่ะนะพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคสี่งานเพลงส่งต่อกำลังใจจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้อัดแน่นไปด้วยกำลังใจเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขบวนพาเรตของเรานะคะพี่ออจากนครศรีธรรมราชนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะบอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาฟิชชิ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะดังนั้นแล้วส่งต่อกำลังใจนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะรอวันฟ้าเปิดนะคะแล้วก็มีเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงานเพลงเก่านะคะของพี่ฟลุ๊กนะฟลุ๊กไอ้น้ำนะคะเด็กบ้านนอกนะคะที่นำมาร้องใหม่นะคะพี่กล้วยสแตมแล้วก็ฟิชชิ่งกับเตยวีระยานะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่แบบโหฟังแล้วมันแบบฮึกเหิม นะคะอยากให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทุกคุณผู้ฟังนะคะวันหนึ่งก็จะผ่านไปนะคะช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงค่ะจริงๆมันแบบโอ้โหบางคนรู้สึกว่าทำไมมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันนี้พอมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังเรากลับย้อนกลับมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปได้นะคะดังนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมาทักทายสมาชิกเอาเมาส์หนูหายไปไหนแล้วว่าใครขโมยใครใครขโมยไม่มีเอาไปวางเองสวัสดีพี่สายหมอกนะบอกทักทายรอบดึกนะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าลูกสาวคนสวยทุกวันสวยทุกวันเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่พูดถูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนะแล้วก็เสียเปียกนะคะพี่สงวนสีนะคะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะมีใครมาอีกพี่ประธานนะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะพี่ศักชัยบอกว่าชั่วโมงนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่หนูก้อยเองจ้ะนะบอกถูกใจจริงๆขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะพี่ละมุนเมย์พี่เมย์ใช่ไหมบอกน้องลูกตาลมาเที่ยวเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเคยไปภูเก็ตแต่ว่าไม่เคยไปช่วงเทศกาลกินเจแต่ว่ากินเจค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนไปเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ณภศรบอกชอบเพลงของพี่หนูเล็กมากนะขอบคุณค่ะพี่คนไร้หัวใจบอกฟังอยู่ทางวิทยุด้วยขอบคุณมากๆพี่ประภาวินนะคะบอกว่าทักทายจากอยุธยานะคะขอบคุณค่ะอ่ะประมาณนี้ข้อความหายไปแล้ว ทะเลาะกับ Facebook ทุกวันจริงๆอะล่ะนะคะช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนอะรัวๆไปเลยนะคะพี่โมจากพิษณุโลกฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์เมื่อถูกความรักหาเจอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะสำหรับจอคิวฮิตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะมีหลายคนถามเข้ามาหลายวันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะกับงานเพลงใหม่ของน้องลีโออาทิตย์นะคะแล้วบอกเลยว่าคำร้องทำนองน้องลีโอแต่งเองด้วยรวมถึงเรียบเรียงด้วยนะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้เนี่ยกับเพลงรักในวรรณคดีค่ะจากสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังอ่ะไปฟังกันนะคะรักในวรรณคดีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่18นะคะสำหรับแผลใหม่ cover version จากหมิวรัชดาพรลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงฮิตที่17นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะจากแกรมมี่โกค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

รักแท้ในคืนหลอกลวงนะคะวิทย์ไฮเปอร์ค่ะพี่หน่อยจากนครพนมนะคะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะทางหลังไมค์ก็อ่ะนะคะเปิดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตอนนี้23:52 นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยละกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามานะจองนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยด้วยนะคะจากพี่ดำดินลำปางเนี่ยเพิ่งคุยสายหน้าใหม่ไปตะวันนี่นะไปเมื่อวานนี้นะคะวิชามานะคะงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่นะคะทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทาง

Facebook Live ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่โทรเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทายอินด้วยสำหรับวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนา
3: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังขาแห่งความคิดถึงทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะมอบให้นะคะเราไม่เจอกันถึง4วันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะสามผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนะขอโทษที่แบบอุ๊ยคิดถึงคุณผู้ฟังมากจนเกินไปแต่ว่าไปทำภารกิจมาเนาะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการโอ้โห4วันเต็มๆเลยนะคะอีกนางวันงามแรงค่ะขอโทษที่คิดถึงไปแล้วเนาะคิดถึงใจจะขาดนี่เห็นไหมอ่อนปะอ่อนที่สุดในโลกแล้ว จากชโยธนวัฒน์นะคะและปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโก้ไข่นายสนนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อมาถามว่าเมธิชามาได้ยังใช้คำว่าจะมาได้ยังเออมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสบายดีไหมคะมีคนบอกว่าอุ๊ยวันนี้ห้องเรียนเต็มเลยนะขอไปนั่งข้างหน้าแทนนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้นั่งกลางใจก็ได้นี่ไม่อยู่หลายวันขออ้อนนิดนึงได้หรือเปล่าล่ะนะเราไปไหนล่ะนะก็มีคนพิมพ์มาถามเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะกับงานละครนะคะเป็นละครเทิดพระเกียรติชื่อเรื่องว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นผลงานเพลงไม่ใช่เพลงเป็นผลงานละครนะคะที่ถ่ายกัน5วัน5คืนโดยที่แบบว่านอนสต็อปเลยเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะที่แซวกับพี่พิมพ์ดาเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยน้องเมย์ไปถ่ายละครใช่ไหมอยู่กลางป่า16ชั่วโมงคุณผู้ฟังคิดดูโอ้คือแบบยุงทั้งนั้นเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันนะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายละครนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่กลางป่านานๆจะมีใครบ้างนะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะพี่ๆตัดยางคุณผู้ฟังที่เขาฟังผลงานเรานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงนะเพราะว่าเราอยู่แค่วันเดียวเรายังจะแบบยุงจะหามอ่ะเอาจริงๆถ้าหนูหายไปก็คือไม่มีใครนะโดนยุงลักขโมยพาตัวไปแล้วโอ้โหจริงๆอ่ะแบบแค่เขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่กับ

คนที่อะไรนะหนึ่งคือไม่อาบน้ำใช่ไหมอันนี้หนูบอกเลยนะต่อให้อาบน้ำอ่ะฉ่ำแค่ไหนอ่ะก็กัดแล้วยุงชอบอยู่กับคนที่อะไรนะใส่อุณหภูมิร่างกายสูงอย่างแบบเล่นกีฬามาใหม่ๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยจะตอมดีนักแลใช่ไหมแต่พวกหนูก็คือถ่ายละครใช่ไหมถ่ายละครมันต้องวิ่งมันต้องแบบเปี้ยงปังเปี้ยงปังนิดนึงปุ้งปังปุ้งปังแบบพวกอะไรนะบุกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วมันโอ้ยุงนี่ก็สุดๆไปเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่กลางป่ากลางเขากลางนู่นนี่นั่นนะคะก็ฉีดพวกยากันยุงหรือว่าอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฉีดดีกว่าหนูว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกไม่รู้ดิมันก็มีบางคนที่จุดใช่ไหมจุดแล้วไฟจะไหม้ไหมยังไงก็ดูด้วยนะระวังตัวด้วยนะคะมีพี่ทันขออนุญาตเรียกคุณพี่ทันวิชานะคะบอกว่าหน้านี้มันยุงเยอะอยู่แล้วน้องเมย์ใช่ไหมเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็พื้นมันก็จะแฉะแฉะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่วันนี้ใครที่คิดถึงกันมากๆโทรมาได้เลยนะคะ022481366เดี๋ยวจะมาดูคนที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยดูซิว่าจะโทรเข้ามาในรายการเปล่าบอกหายไปหลายวันตามจริงๆเลยตามในอินบ็อกซ์ก็มีตามในข้อความก็มานี่ล่าสุดโทรตามก่อนเข้ารายการถามว่าน้องเมย์จะมาได้ยังอย่างเงี้ยอ่ะกับผลงานเพลงจากปวารีพรพิมลนะคะแสนดีแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วจ้าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
2: เป้ครับ
1: ไม่ได้เด็กชายอะไรนะ
2: ไม่ต้องฮะ
1: เด็กชายอะไรคะเด็กชายอะไรคะเอ้ยไม่เอาเด็กชายเอาเด็กชายอะไรคะ
2: เต้
1: ไม่ให้พูดว่าเด็กชายเต้ยังอีกฟังมานานหรือยัง
2: ตั้งแต่ประถมแล้วครับพี
1: ่ตั้งแต่ประถมแล้วเหรออ
2: ืมยุคเสียอ้ายยุคกัมพู
1: อ๋อแล้วตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ผมเหรออื
1: ม
2: ปีหน้า30แล้วอ่ะ
1: คุยกันอยู่2คนจะไปถามใครได้แล้ว
2: เหรออ
1: ันนี้อยู่กับใครเนี่ย
2: อยู่กับน้องนั่งเล่นอยู่อ่ะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะ
2: ปิดเทอม
1: ฮะตอนนี้อายุ30อ่ะนะอ๋อ
2: แม่น้องผมปิดเทอม
1: อ๋อแล้วเราทำงานอะไรอ่ะ
2: อยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
2: แต่วันเนี้ยก็พี่เมย์ช่วงนี้น้ำท่วมน้ำอะไรก็เห็นแล้วบ้านผมอ่ะเตรียมรับไว้อย่างดีเลย
1: ครับ
2: เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเอสเอ็มเอสเขาแจ้งก็คือเอสเอ็มเอสเขาแจ้งเตือนมาแล้วไงเขาแจ้งเตือนทุกมาทะเมื่อวันก่อนช่วงประมาณช่วงฝนตกตอนเนื่องอ่ะแต่เอสเอ็มเอสแต่เขาแจ้งเตือนว่าริมแม่น้ำมันน้ำสูงตอนนั้นนะ
1: อืม
2: ก็คือว่าทุกคนเขาเตรียมไอ
1: ้กระสอบทราย
2: วัสดุให้เตรียมพร้อมอย่างเช่นอะไรไอ้เขาของเครื่องใช้อะไปอยู่ที่ตู่บางทีก็อยู่แม่น้ำอ่ะ
1: ค่ะ
2: อยู่อะไรคืออยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงใช่ไหมอยู่ในแม่น้ำขนของแล้วก็ของที่ยันที่วัดอ่ะ
1: ก็คือคนที่อยู่แถวนั้นมันมีเซลล์พอดแคสต์มาในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยให้ยกของขึ้นจากแบบขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: อ
1: ื
2: ม
1: ปรากฏว่า
2: ก็เตรียมรับไงครับ
1: เออแล้วมาไหม
2: มา
1: ฮะ
2: เขามาจริงตอนคือแม่กองเนี่ย
1: พูดเหมือนไม่มาเลยสรุปก็คือท่วมใช่ไหม
2: เครื่องแม่กองเขาเปิดเครื่องไหน
1: สรุปท่วมไหมอันนี้คืออยากรู
2: ้ไม่ท่วมแค่แบบปลาท่วมริมแม่น้ำ
1: ท่วมถึงริมแม่น้ำแล้วบ้านเราอ่ะท่วมไหม
2: ไม่ท่วมครับพี
1: ่แต่ว่าคนของขึ้นไปแล้ว
2: เป็นอย่างนี้คือผู้ใหญ่พวกอะไรเขาก็เตรียมรับไว้อย่างดีไง
1: ครับ
2: อุดรูเตรียมไว้อย่างดีก็ตอบคลายบ้างให้เตรียมขึ้นของที่สูงทุกคนก็เตรียมรับไว้อย่างดีไงก็ตอบคลายบ้างแล้วก
1: ็แล้วยังไงต่อ
2: ก็นี่แหละ
1: เอ้าแล้วจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนี้คือ
2: ผมเห็นเลยแน่เห็นสะพานอ่ะ
1: ค่ะ
2: ที่บ้านผมอ่ะ
1: ม
2: ีท่าสาวอ่ะจุงมิดอ่ะ
1: เออแต่บ้านเราไม่ท่วม
2: แต่ว่าตรงนาฝั่งหนูน่ะท่วม
1: ฝั่งหนูนะฝั่งไหนพี่ไม่ได้อยู่บ้านข้างบ้านเธอเนอะ
2: พวกแถวพวกตะมองเขาใหญ่อ่ะโดนหมดเลยดอนไม้แดงก็โดน
1: แล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไร
2: ธรรมกาล
1: แล้วตำบลอะไร
2: ปูตึก
1: แล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่นอนด้วยใช่ไหม
2: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
1: แล้วตั้งใจว่าจะนอนกี่โมง
2: รอจนกว่าน้องผมจะนอนนะ
1: โอเคน้องอายุเท่าไหร
2: ่ม.2
1: ม.2
2: แล้วพี่
1: ครับ
2: ขอถามนิดนึงว่าถ้าไม่มีเทปแคสจะดีไหม
1: ถ้าไม่มีจะดีไหม
2: เทปแคสอะ
1: อ่ะ แล้วเราคิดว่ายังไง
2: ก็ดี
1: อ้าวแล้วถามพี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไร
2: เทวะแล้วแจ้งแต่ว่าพอเวลามีเหตุปีภัยพวกน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพี่
1: อ่ะแล้วหนูว่าดีไหม
2: ก็ใช้ได้พี่เตือนล่วงหน้าไว้ก่อนไงพี่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนฝนตกต่อเนื่องเนี่ยความฝนตกต่อเนื่องคือเนี่ยเซวาจะกระแดงเตือนว่ามีน้ำจากริมแม่น้ำแม่กอก
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเล่ามาว่ามีเหตุการณ์ก็คือปพ.เนี่ยเขาส่งเซวาแคสมาบอกว่าให้ขนของขึ้นที่สูงจากนั้นพวกเราก็เลยเอาของขึ้นที่สูงสรุปก็คือน้ำท่วมแค่ริมแม่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงที่เหลือน่ะก็คือไม่ท่วมแต่ว่าเราก็คือเอาของขึ้นไปแล้วแล้วพอถามพี่ว่ามีเซลล์พอแค่ดีไหมก็ดีกว่าเข้าของเสียหายถูกต้องไหมคะ
2: ถูกคร
1: ับ อ่ะแล้วสรุปทั้งมวลเนี้ยเราอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จีหอย
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
2: พี่ฟังไหมมันแกงว่างนะพี่
1: โอเคทั้งหมดที่เล่ามาเกี่ยวกับน้ำท่วมก็คืออยากฟังเพลงจีหอยโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
2: ได้
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ตัวเองอะพี
1: ่ฮะ
2: มอบให้ตัวเอง
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะหมดเวลาแล้วนะ
2: คร
1: ับ
2: พ
1: ี่ขอบคุณครับ
2: จะโทรมา
1: วันหลังโทรมาเตรียมเรื่องให้ครบเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยเราคิดไว้เลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคไหมครับสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดึกแล้วนะคะเราไปนอนกันเถอะล้อเล่น ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนก่อนที่จะไปนอนเราก็ต้องแบบหันไปมองที่เตียงสักนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ผ้าปูที่นอนของเรามันนุ่มสบายจริงหรือเปล่าเอ๊ยถ้ายังไม่จริงน่ะหันไปอีกสักนิดนึงหันมาทางนี้แล้วฟังทางนี้นะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็จะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยผ้าปูที่นอนชั้นดีแล้วแล้วอยากจะส่งมอบการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งมอบของขวัญที่ดีให้นะคะก็สามารถนี่เลยอแมนด้านะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยัดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่มีไรฝุ่นอย่างนี้นะไม่สะสมเชื้อโรคนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติก็คือการที่เป็นผ้าไมโครเนี่ยคำว่าไมโครมันคือแบบละเอียดมากๆในการถักทอนึกออกไหมเออมีคุณสมบัติที่ทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มลื่นไม่ยับยากด้วยเออแบบว่าจะแบบขยงขยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยับไงเออยับยากยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผ้านวมของเราเนี่ยเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนนะคะเปลี่ยนห้องนอนของเราได้แบบ2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวเลยนะ1ก็คือแบบ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่านะ Forest ที่แปลว่าป่าเนี่ยแหละโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็อีก1ลายด้วยกันคือ Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะสมกับคนรักความหวานแล้วก็แบบช่วยให้ดูอบอุ่นผ่อนคลายหลับง่ายแบบนี้นะคะเวลาที่อ่ะถ้าอย่างเราเรียนมาพวกเรียนออกแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้องนอนที่ทำให้ดูแบบทึบหน่อยมันจะทำให้หลับง่ายด้วยนะจริงๆเออโปรแรงนะคะรับเทศกาลปีใหม่ค่ะอแมนด้านะคะผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้าเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยากคุยอะอยากคุยด้วยสวัสดีพี่ยาย่าค่ะพี่เลิฟนะคะเขาสวัสดีกันเองอยู่เมื่อกี้แอบเห็นไปนอนแป๊ะๆบอกว่าทักทายกันที่ชาไปนอนแล้วไปนอนกันพอฟังผ้าปูที่นอนรู้สึกแบบอุ๊ยอยากไปนอนทันทีเลยนะแหมสวัสดีพี่บุญยงนะคะบอกว่าขอเพลงแค่หมู่จากอุ้มอิ่มด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนครูเมย์สอบผ่านบ่จ้าอ๋อถ้าไปสอบผู้ประกาศผ่านแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เดียวดายนะจ๊ะไม่เดียวดายแล้วแหละถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแบบดีเจพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องคนดีจี่หอยนะสวัสดีค่ะพี่สายหมอกด้วยนะพี่สุภวัฒน์ค่ะบอกว่าสอบได้ไหมครับผู้ประกาศสอบผ่านอยู่ค่ะสอบผ่านอยู่เออแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ากรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะชุดบางชุดนี่ก็คือแบบตกไปเกินครึ่งอีกชุดนึงก็ผ่านไปมันแล้วแต่กรรมการอะเออว่าเขาจะเคี่ยวขนาดไหนของหมูเคี่ยว โอ้ฉิวเฉียดใจจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่เก่งมากๆก็โอ้คะแนนแบบคนลุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประจบนะจ๊ะพี่ดาวพระสุขน้องไบพี่เจี๊ยบนะคะบอกว่าไปไหนมาจ๊ะคิดถึงจ้าไปถ่ายละครมาค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแวนน้องแวนอยู่บอกว่าพี่เมย์อยู่กลางป่าพี่เมย์ละทิ้งการเป็นมนุษย์กลับคืนสู่การเป็นวานอนอะไรอะแวน เดี๋ยวเหอะสวัสดีพี่หนูพินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูเจริญด้วยนะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สุดารัตน์นะบอกว่ายายแก้วสมาชิก4ยายค่ะแล้วยายคนอื่นๆไปไหนคะทำไมมายายเดียวล่ะคะสวัสดีพี่อะไรนะเทนทีมใช่ไหมสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คำเหมาเหรอคำเหมา
3: อ๋อแต่ขอไข่อะก็ต้องขำเหมาปะเออมีคนบอกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องนะครับสวัสดีพี่เจ้านกด้วยนะจ๊ะทักทายน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีทุกๆคนทั้งทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะมีใครอยากจะรายงานตัวก็พิมพ์กันเข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่มหานครไลฟ์กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะแฟนเก็บร้องโดยน้องแบมพิชยานินนะคะเพิ่งจะไปร้องร่วมกิจกรรมกับเราในที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ผ่านมาเนาะสวัสดีพี่ละมุนเมฆค่ะบอกว่าเคยสอบผู้ประกาศ2ครั้งค่ะถึงจะผ่านโหดมากค่ะโหดจริง หนูใจเสียตั้งแต่ลดสัญญาณกันขโมยหนูดังแล้วหนูไม่มีเวลาอ่านสอบที่เขาให้เตรียมตัวก่อนสอบแล้วอะมันไม่มีมันอุตส่าห์แจกชีทให้ซ้อมอ่านใช่ปะรถสัญญาณรถดังอยู่นั่นน่ะดัง3รอบแล้วหนูเดินขึ้นเดินลงชั้น8ชั้น1ชั้น8ชั้น1คิดดูดิหนูเสียเวลาไปกี่นาทีอะใจเสียแล้วตอนนั้นน่ะสวัสดีพี่รัชนนท์ด้วยนะคะพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่บุญยฤทธิ์บอกว่าไปเรียนพูดมาไปเรียนพูดมาจากไหนคะพูดเก่งมากๆนะคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนพูดเป็นต่อยหอยแต่เล็กละ อะแฟนเก็บนะคะขออนุญาตช้าๆก่อนวันนี้เอาเพลงฮิตๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ
4: อาทิตย์เจตุพงศ์

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะไม่ได้กอดตัวเอง4วันรู้นะว่ามีคนไม่ทำมากางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนให้ตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครทำลายอุดมการณ์ของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นฉันต้องการที่จะมีเงินหมื่นล้านบาทเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาบอกโอ้ยเพ้อเจ้อหนูเพิ่งไปเจอเพื่อนมาวันนี้ก่อนที่มาจัดรายการนะคะหนูได้ทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบว่าวันๆนี่แทบไม่ทำงานไม่ทำการไม่ลงไม่เรียนไม่อะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าพอเขากลับขึ้นมาขยันแล้วก็มีเป้าหมายนะเขาก็พูดกับเพื่อนๆเล่นๆว่าแบบเมื่อก่อนคุณครูจำได้ว่าในห้องเรียนครูเขาจะถามใช่ไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไอ้นี่มันตอบว่าอยากเป็นคนรวยเออแล้วเพื่อนก็ขำกันคือนึกว่ามันเล่นมุกหรือว่ามันกวนประสาทอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็ขำๆกันปรากฏว่ารับล่าสุดไปนั่งคุยกันไปนั่งเจอกันนู่นนี่นั่นนะคะก็นั่งคุยถึงเพื่อนคนนี้กันก็ถามว่าเอ้ยได้ตามคนนี้บ้างไหมเราก็บอกว่าคนไหนนะบอกไอ้นั่นไงที่มันบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นคนรวยอ่ะเราก็บอกเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงดีไหมโอเคไหมเวิร์กไหมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าหนูเรียนสถาปัตย์กันใช่ไหมเออเขาก็มีคนหนึ่งที่ไปเรียนแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยออกแบบภายในแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทนึงปรากฏว่ามีพี่ที่บริษัทอะลาออกไปเขาก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งหมดในบริษัทนั้นด้วยคนเดียวเออเหมือนภาระมันตกอยู่ที่เขาอะมันก็เลยได้ฝึกปรือตัวเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนึงก็บริษัทเนี้ยก็ไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างมีเงินนะแล้วเพื่อนหนูก็ไปนั่งไปทำบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาล่าสุดรับโปรเจกต์กำไร500ล้านกำไร500ล้านนะเธอเออจากเด็กที่แบบอยู่หลังห้องพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไหนเลยเรียนมั่งหลับมั่งส่งงานมั่งไม่ส่งงานบ้างส่งอาจารย์มั่งไม่ส่งบ้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่พอเขาแบบขยันขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเห็นป่ะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไฮโซไปแล้วอ่ะเออเรายังขยันทำงานกันต่อไปอยู่เลยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดูถูกความเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาดูถูกเป้าหมายของเราด้วยนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะน้องเมย์ก็นึกขึ้นได้อยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีคำว่ากลุ่มเปราะบางใช่ไหมหลายคนถามว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรคือใครทำไมต้องมีกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางคือใครนะคะคือคนที่ต้องการการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเด็กเล็กนะคะตั้งแต่แบบ0ถึง5ปี0ถึง5ปียังถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้คือต้องการการดูแลเป็นพิเศษเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นหมายถึงกลุ่มนี้นะคะซึ่ง

างครั้งเนี่ยการส่งอาหารอาจจะล่าช้าเพราะเขาก็ต้องเลือกชีวิตคนก่อนที่จะเลือกอาหารเนอะไหมมีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกู้ภัยทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่เสิร์ฟอาหารก่อนคนหิวจะแย่แล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนเสมอนะคะส่วนเวลาที่ก่อนและหลังระหว่างน้ำท่วมต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารสำคัญเนาะอุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์บูทหรืออะไรต่างๆอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของยาประจำตัวยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศแบบเซลล์บอร์ดแคสแบบเมื่อกี้นะที่น้องเขาบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาหารและยาเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปนึกถึงทรัพย์สินเงินทองเทิงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่ต้องเก็บดีๆเลยและต้องมีเอาไว้นะคะว่าเนี่ยก็คืออาหารและยาจริงๆเนาะแล้วก็พวกเตรียมอพยพอะของเตรียมอพยพทั้งหลายแหละพวกกระเป๋ากันน้ำนู่นนี่นั่นกะละมังลอยน้ำเผื่อเอากระเป๋าวางบนกะละมังอะไรเงี้ยแล้วตัวเดินไปแต่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากเชี่ยวกลางเนี่ยไม่แนะนำนะคะหนูเห็นหลายครั้งแล้วพยายามจะลุยน้ำออกไปทั้งที่มันเชี่ยวแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้านน้ำไม่อยู่บางทีไปเลยเด้อแค่แวบเดียวเท่านั้นหายเลยเด้อนะคะแล้วการช่วยเหลือมันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาชีวิตของกู้ภัยไปเสี่ยงด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลากรการแพทย์หนึ่งคนน่ะเขาสามารถดูแลคนได้อีกหลายคนก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก่อนเนาะเขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแดนุ่มสาวผู้ร้าวรานคนขอนี่กำลังอกหักหรือเปล่าหรือเครียดอะไรมาหรอกับผลงานเพลงนี้นะคะมารีฮวนน่าจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะโทรมาได้เลย022481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะคะรับช่วงมาจากช่วงที่แล้วพูดอะไรอะอ่ะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูเ
4: มแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: อ๋อนักเรียนติ๊กครับผม
4: เด็กชายเลยนะ
5: เด็กชายติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กติ๊กถูกอะเนาะ
5: ครับผม
4: เป็นยังไงสบายดีนะ
5: สบายดีครับ
4: สบาย
5: จะหลับแล้ว
4: โอ้ยเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งหลับแป๊บหนึ่ง
5: ได้แก้วหนึ่งใบกาแฟหนึ่งถ้วย
4: อ่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะ
5: จำไม่ได้
4: แก้วหนึ่งใบใส่ความ
5: ตามห่วงใหญ่ฮะ
4: หนึ่งช้อนความคิดถึงอีก
5: ความคิดถึง
4: อีกหนึ่งอีกหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งก้อน
5: หนึ่งก้อน
4: ดื่มก่อนนอนจ้าฝันดีโอ้ยดื่มก่อนนอนจะตาสว่าง
5: สอบเป็นไงบ้างครับ
4: อะไรนะคะสอบผ่านแล้วค่ะ
5: กลับไปได้นอนไหมล
4: ่
5: ะ
4: อะไรนะ
5: กลับจากทำอะไรเรื่องแล้วการไปได้นอนไหมล่ะ
4: ไม่ได้นอนค่ะก็ไปนั่งเอ๋ยอยู่ตรงนั้นแหละจัดรายการเสร็จตีสองก็จะทำโน่นทำนี่ต้องไปถึงที่โน่นเจ็ดโมงเออแล้วหนูโอ้ยนั่งนั่งเบอร์อยู่อ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าไม่ผ่านก็ทำใจแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาก็ผ่านแบบต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันเข้าห้องอัดอ่ะมันเครียดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องอัดแบบอึดอัดอ่ะห้องอัดสมชื่อเลยมันอึดอัดแล้วมันเหมือนพูดมันต้องพูดเป๊ะๆตามนั้นลองอ่านหนังสือแล้วให้สักแบบหนึ่งหน้ากระดาษอะเราให้เป๊ะทุกคำโดยที่ห้ามหลุดห้ามผิดห้ามอะไรเนี่ยเพราะการที่ผิดหนึ่งคำเขาติ๊กเป็นคะแนนหมดเลยอะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำคำว่าปลอบใจคำว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพระนามของเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยมีหลายคำที่ยากๆ
5: แล้วเมย์ไอ้จูดจี้ออมสมทช่อง9เลยเหรอ
4: ค่ะ
5: แ
4: ล้วบ้านหนูอยู่ลำลูกกาของ5 คิดดูแล้วกันจัดรายการเสร็จขับลำลูกกาแล้วก็กลับมากสทช.ชีวิตวันที่สอบอ่ะก็คือแบบโอ้โหตาปรือตาเบ
5: ือ
4: แล้วอย่างที่แล้วที่หนูเล่าอ่ะว่าพอไปถึงปั๊บเป็นไงรถหนูดังเขาแจกข้อสอบมาให้พร้อมอ่านแล้วมันมีเวลาจำกัดในการซ้อมอ่ะแล้วรถหนูเนี่ยยังดังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรระบบไฟมั้งมันหรือเซ็นเซอร์มันรวนมันช็อตไม่รู้อ่ะมันจะแบบสัญญาณการขโมยมันจะดังตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตลอดเวลาแล้วเหมือนเขาคงรำคาญอ่ะมันคงดังหลายครั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาตามไงบอกว่าน้องไปจัดการรถสิเราก็ลงไปแล้วก็ไปกดตึ๊ดกดแบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมายังไม่พ้นลิฟต์ชั้น8เลยดังอีกแล้วดังอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่น้องดังอีกแล้วดังอีกแล้วอ่ะลงไปคราวนี้หนูเลยกดแบบปลดล็อกแบบประตูไม่ต้องล็อกอ่ะ
5: ถูกไม่ต้องล็อก
4: แล้วหนูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีใครเอาไปหรอกก็แบบกดแบบไม่ล็อกไปแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามอีกบอกว่าดังอีกหนูแบบโอ๊ยไม่ได้อ่านสอบเลยแล้วพอขึ้นมาอีกทีเขาเก็บกระดาษแล้วอะเศร้าไหมล่ะ
5: ดังสามครั้งเหรอ
4: ดังสามครั้งค่ะจนหนูส่งกุญแจรถให้เขาอะแล้วบอกว่าอ่ะพี่เอาไปเลยเอาไปเลยช่วยกดให้ดีถ้ามันดังอีกพี่กดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวอะหงุดหงิดเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยหนูก็เลยคิดแล้วว่าผิดกระจายแน่ๆอะอย่างเราอ่านของขึ้นวิทยุอ่ะเรายังอ่านไปมีคำว่าขะได้มีคำว่าอะไรอย่างนี้ได้แต่ของเขาไม่ได้เลยนะไม่มีคำว่าขะเราห้ามขะมันไม่มีในกระดาษห้าม อย่างเช่นแบบเขาก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงคำคืออาหารไทยชนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านตามนี้จะมาแล้วเมี่ยงคำก็คืออาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเติมนะคะลงไปไม่ได้
5: ไม่มีทางเสียง
4: เออแบบคำแบบพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพระราชเออจะมาแบบพระราชกรณียกิจก็ไม่ได้น้ำตาจะไหลอ่ะจังหวัดนั้นเออชาวต่างชาติเขาก็บอกคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะอ่านหนังสือที่มันติดกันได้ยังไง
5: ใช่ใช่
4: เออเนาะปกติเราจะเราเคยสังเกตคำภาษาต่างประเทศป่ะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งคำว่า thank you อ่ะยังวักเลย thank แล้วก็ you ก็ y o u thank you อ่ะ thank youยังวักเลยอ่ะแล้วคนไทยอ่ะอ่านคำว่าอย่างเงี้ยโชคดีที่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบติดกันอ่ะแล้วชาวต่างชาติเขาถามว่าเอ้าคนไทยอ่านออกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวักสักตัวเลย เออยาก
5: ไอ้น้องเมย์ไปถ่ายละครเรื่องอะไรครับ
4: พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะ
5: เป็นละครเทิดพระเกียรติหรอ
4: ใช่เป็นละครเทิดพระเกียรติของพระเนี่ยแหละพระราชินีพันปีหลวงนี่แหละ
5: อ
4: ๋
5: อ
4: ใช่ฝากดูด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าไปลงช่องไหนยังไม่รู้เหมือนกัน
5: หรออ
4: ืม
5: เออพ่อกับแม่ก็ดูละครทุกวันนั่นแหละ
4: หรอแต่หนูไม่รู้ว่าช่องไหนไม่มันเป็นละครสั้นมันน่าจะมาแค่แบบฉากเดียวแต่แบบหมายถึงว่ามาแค่แบบช่วงสั้นๆไม่รู้ว่าละครจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงประมาณนี้มันเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็คงลงในออนไลน์อะค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงแต่เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นอะคือเขาแค่เอามารวมตัวมาทำเพลงกันแล้วอยู่ดีๆพอเพลงมันมีครบเนี่ยเขาก็ทำเป็นละครขึ้นมาใช่แต่หนูว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงนะหนูไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาแล้วละครอะหนูก็เอาจริงๆหนูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา จริงๆไม่ได้ยุ่งอะไรจริงๆเพราะว่าคือเขาว่าปกติเวลาเขาคนเราจะทำละครอ่ะเขาก็จะแบบนัดตัวละครหลักไว้ก่อนละอ่ะอย่างเช่นพี่แพนเค้กพี่จ้าจ๋าพี่จี๊บรอดออย่างเงี้ย หรือแบบเขาก็จะนัดไว้ก่อนแล้วเนื้อไหมเขาจะมีคนที่คนตัวหลักของเขาอยู่แล้วอ่ะ แล้วเขาก็มีประกาศในออนไลน์ว่ารับสมัครนักแสดงจิตอาสาก็คือไม่ได้เงินน่ะไปฟรีอ่ะเออเขาก็บอกว่ามันเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงแบบว่าอย่างนั้นด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าหมายความว่ามาแบบประกอบฉากเฉยๆอ่ะอาจจะเห็นแค่ลายหูอาจจะเห็นแค่ด้านหลังเห็นแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอารมณ์แบบนึกสนุกไง อยากไปอ่ะเออก็เลยแบบว่าสมัครไปเออแล้วพอเขาบอกว่าอ่ะให้ลองส่งโปรไฟล์มาหน่อยสิส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องนี้ก็คือแบบไม่เคยเล่นละครมาก่อนกันเลยอ่ะใหม่มากๆอะไรเงี้ยอืมก็เท่ดีก็เท่ดีสนุกดีเออ
5: ถ่ายกี่วันครับ
4: ถ่าย5วันรัวเลยค่ะ
5: โอ้
4: อ
5: ื
4: ม
5: ถึงว่าหายไปต้อง2วัน
4: ใช่เดี๋ยวมีคิวอีกทีวันที่16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาจัดรายการทันหรือเปล่าแต่บอกเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหนูขอชิ่งนะคะโอ้มันไม่มีค่าตัวอยู่แล้วหนูลารายการหนูก็เสียรายได้เนาะแต่ว่าทำเพื่อพระองค์เนี่ยทุกคนแบบสุดใจขาดดิ้นจริง
5: ๆใช่ใช
4: ่เออนะคะก็สนุกดีแล้วก็เข้าใจจริงๆในกองถ่ายว่าคำว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งผองคืออะไรอ่ะเข้าใจจริงๆเพราะว่าในการถ่ายละครมันมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่ว่าต่อให้แบบจะทะเลาะตบตีกันเรื่องบทเรื่องละครเรื่องอะไรกันยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันแบบเจอปัญหาทุกคนเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือทำให้งานมันสำเร็จทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะโกรธใครโมโหอะไรกันยังไงมันหายได้เลยจริงๆอ่ะ
5: หายได้เลยใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่มันแบบหนูเห็นกับตารู้สึกแบบมันจะจบที่คำว่าทำเพื่อพระองค์แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายอ่ะแบบอ๋อโอเค อย่างนี้จริงๆอ่ะเออแปลกดีแต่ว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ได้เพื่อนได้สนิทกับทุกๆคนโดยที่แบบ5วันเองอะปกติละครมันถ่ายกันเป็นเดือนเนาะ
5: เป็นเดือน
4: อืม
5: แต่ก่อนเป็นเดือนหลายเดือนแต่เดือนนี้มันก็ 2-3 เดือนมั้ง
4: อืม แต่ว่าเสียดายบทของหนูจริงๆเขามาเพิ่มให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาเห็นศักยภาพเนาะเพราะว่าตอนแรกหนูกะมาแค่เดินผ่านกล้อง เออเขาอุตส่าห์ให้มีบทพูดจริงๆเขามีบทนึงอ่ะให้แทรกด้วยแต่ว่าไม่ทันอ่ะเวลามันเที่ยงคืนแล้วมันก็ต้องกลับแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคบทนั้นมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องตัดออกก็
6: ม
4: ีก็เอาเหอะเอาให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เอาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีแบบเรายังรู้สึกว่าโอ้ยฉากเมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดีเลยแต่เวลามันจำกัดอ่ะมันต้องแบบมันต้องไปต่อแล้วเราก็จะแบบโอเคผ่านไปประมาณนี้นะคะอ่ะมาขอเพลงกันดีกว่ามาที่เรื่องของเราวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
5: แค่เพื่อนแค่หมู
4: แค่หมูตอนแรกหนูอ่านแว็บแรกหนูอ่านว่าแค่หมูหมูอะไรอ๋ออุ่มอิ่มสิงมิวสิกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแค่เพื่อนนะแค่หมูนะ
5: ครับผม
4: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ให้ณัฐวิลักษีแล้วก็ให้แฟน MM95 ทุกคนแล้วก็แฟนน้องเมลทิชาด้วยเมลชนทิชาเมลทิชา
4: แอบเดี๋ยวเมื่อกี้วักสะใจหายเลยอ๋อแล้วก็มอบให้แฟนแล้วเงียบ

0: ุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห้า
0: และไอ้อัยราอาห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
1: โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาวันนี้เราจะมาเป็นแค่คนที่รู้จักแต่ไม่ใช่คนรู้ใจนะจ๊ะเป็นแค่เพื่อนแค่คนคุยแค่หมู่จากอุ่มอิ่มสิงมิวสิกนะคะแค่เพื่อนจากเป็นแฟนเกือบจะเป็นแฟนละแต่เป็นแค่เพื่อนแหละและเป็นเพื่อนแทนนะคะจากแอนอราดีค่ะแค่คนคุยจากลำไยหายทองคำและอีกหนึ่งผลงานเพลงจากนกพรพนานะคะกับผลงานเพลงแค่เคยรู้จักนี่นะจ๊ะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ส่งพัสดุนะคะจากทามธนาค่ะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ใหม่ทองคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกหลายวิทย์ซะเหลือเกินนะคะก็รวม2สายวิทย์นะคะ2คนมาช่วยกันคำร้องทำนองเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะส่ง SMS มาได้เลยที่4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าส่งท้ายกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะคะมาอัปเดตราคายางโดยนะจ๊ะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาทภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี87บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่86บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยขออภัย79บาท50สตางค์นะคะน้ำยาง87บาท50สตางค์ค่ะSMS วันนี้ขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ยังเยอะสู้เขาไม่ได้ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะคะแม่ๆช่วยกันส่งช่วยกันส่งนะคะบอกว่าเนี่ยน้องเมย์เพลงเมื่อกี้อยากให้น้องเมย์เต้นอยากให้น้องเมย์ฟ้อนจังเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำร้ายหนูตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะหลับแล้วนะนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเด้นะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะเติมไม่เต็มเนี่ยนะแต่ว่าอยากจะให้เติมน้ำในแก้วตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดียังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี 2 ถึง ตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่ CEO สวนยางพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่ปัญญาพี่คมคายพี่ประจบครับพี่สุดารัตน์พี่นงนุชนครพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่มิตรชัยนะครับไอ้กว้างอยู่กูฮาม่านะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รามิดานะครับทักทายครับพี่สุนิสาทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรารับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: หานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวี่นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายพร้อมแล้วนะครับน้องเมไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่สีดา
5: ดีแล้วจำพี่ได้แล้วเนี่ย
4: โอ้ยเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวผมไม่ได้คุยกันนานมากๆเลย
5: น้องเบสพี่ก็มาแปลกใจว่าพี่ก็รักทุกคนเลยนะ
4: ครับ
5: ทุกมหานครแต่พี่โทรติดต่อใครไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเลยนอกจากน้องเบสอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับสงสัยเขาเรียกว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่า
5: โอ้ยดวงเสี่ยมแหมติดตามตั้งแต่เล็กๆเน
4: าะขอบคุณมากๆครับ
5: น้องเพชรเป็นลูกผู้ชายใช่ไหม
4: ครับพี่
5: แล้วก็แม่ไปแล้วอ่ะไม่มีหลักเสาหลักอะไรโอ้พี่ก็เป็นห่วง
4: ขอบคุณมากมากเลยพ
5: ี่เป็นเด็กผู้ชายด้วยเป็นห่วงมาก
4: ครับพี่ขอบคุณมาก
5: พอได้ยินเสียงว่ามาจัดรายการนี่โอ้โหสบายใจแล้ว
4: โอ้ย
5: พ้นแล้ว
4: แค่พี่สีดามา
5: พ้นวัยแล้ว
4: แค่มาติดตาม
5: เป็นห่วงแล้ว
4: ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยแล้ววันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
5: ก็เป็นลูกกำพร้านะน้องเพชรกำพร้าแม่คุณแม่แต
4: ่
5: พ
4: ี
5: ่กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
4: ครับ
5: ก็เลยมีจิตใจที่ว่าเป็นห่วงไปหมดทุกคนแหละ
4: ขอบคุณมากมากนะ
5: ที่เป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านี่เหงานะน้องเพชร
4: ครับเรา
5: ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเถอะถ
4: ้
5: าเป็นลูกกำพร้านี่เรารับภาระตลอด
4: ครับพี
5: ่เราต้องคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ย
4: เข้าใจเลย
5: ยิ่งคุณแม่โอ้โหไม่อะไรอ่ะเป็นที่ว่าอวยบ่อยๆแล้วก็ไปหาหมอบ่อย
4: ๆครับ
5: เราต้องทำงานตลอดเลยน้องเพชรเอ้ย
4: ครับพี่โอ้ยขอบคุณมากมากเลยครับพี่สีดา
5: เป็นกำลังใจให้นะ
4: ขอบคุณมากมากครับ
5: ไม่ห่วงแล้วว่าน้องเพชรเลยวัยที่ว่าอันตรายไปแล้ว
4: ครับ วันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไร
5: คิดฮอดจะกอดบ่ได้อ่ะ
4: พี่นางสิริพรเนาะ
5: คิดฮอดน้องเมย์ด้วยโอ้น้องเมย์นี่ก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนเหมือนกันนะที่ติดต่อให้พี่สีดาออกหน้าไมค์ได้มีน้องเมย์คนเดียวแหละ
4: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลย
5: ฝากขอบใจน้องเมย์ด้วยนะ
4: ได้เลยครับผมพี่สีดา
5: แล้วก็ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายและพี่ฟังทุกนิเกะแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยอ่ะคุยกันได้กับน้องเพชรคนเดียว
4: ครับพี่สีดาร
5: ักหมดทุกคนแหละดีเกในคืนนี
4: ้ครับพี
5: ่แต่ว่าเราติดต่อคุยกันไม่ได้ไง
4: ครับ
5: น้องเพชรจ๋า
4: ครับ
5: พี่อยากบอกว่าพี่ใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่าตึ๊ด
4: ครับพี่
5: พี่ไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น
4: ครับ
5: ต้องโทรได้อย่างเดียวอ่ะ
4: รุ่น
5: มันโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะ
4: รุ่นแบบโนเกียอย่างเงี้ยป่ะพี่โนเกียป่ะ
5: รุ่นเก่าปุ่มนะปุ่มกดปุ่ม
4: โอ้ยนานแล้วนะคลาสสิกมากเลย
5: แล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่อ่
4: ะ
5: เป็นรุ่นใหม่เรายังไลน์ไปก็ได้อะไรก็ไปก็ได
4: ้
5: แต่อย่างของพี่นี่ต้องโอ้รับเลยคุยเลยอะไรประมาณเนี้ยมันยากกว่า
4: เด็กออกเลย
5: เราคิดถึงแต่เราก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
4: ครับผม
5: ยังกับคุยกับน้องเพชรนี่ถ้าไม่มีโอกาสคุยแบบนี้จะคุยไม่ได้เลยอ่ะ
4: เข้าใจเลยนะครับพี่สีดา
5: คิดถึงเราจะไลน์ไปบอกว่าจะฟังอยู่นะคิดถึงนะแต่ก็ทำไม่ได้ไง
4: เข้าใจครับผมแต่ว่าเรารู้สึกเราเข้าใจตรงกันเน
5: า
4: ะแค่นั้นพอแล้วนะครับพี่สีดาเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากๆครับพี
5: ่น้องเพชรนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
4: เช่นเดียวกันนะครับ
5: น้องเพชรจ๋าเสียงน้องเพชรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่ก็เป็น พี่ก็เป็นคอแบบอะไรอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็แหบหายไปเองอะไรประมาณนี้
4: เข้าใจเลย
5: แต่แบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นที่ในลำคอเราเองอ่ะ
4: ครับ

0: พี่นะครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: จ้าเป็นห่วงนะจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
1: เป็นเพลงในคลื่นของลูกทุ่งมหานครนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมพี่สีดานะฮะพี่สีดานะครับจากสวนผึ้งนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆขอเพลงนี้ฮะขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปนะฮะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นนะฮะจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจครับพี่เสถียรทำมือรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เซกโลโซฮิเล็กไฟนะฮะศรัทธานะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์พี่อาทิตย์กำนันแดงพี่นรงนะฮะพี่บุญยงพี่นฤมลพี่จุรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่สำรวยพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่พายับนะฮะทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่รวิกรพี่รามิดานะครับน้องแชมป์ไอ้กว้างนะครับสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่คมคายด้วยนะครับพี่แกนจุฬาพรนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยกันพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะในช่วงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับคุณพี่สุนทรนะครับ
3: ครับ
2: พี่สุนทรโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเชียงยืนคร
2: ับ มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้
3: ก็ตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับ
2: เย็นๆสบายๆเนาะ
3: ครับ
2: นะครับแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงยังไม่พักผ่อนยังไม่หลับครับอยากรู
3: ้หลับไปแล้วตื่นมาฟังนะครับ
2: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ได้ทำครับ
2: อ้าวก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เปิด95ฟังเลยเนาะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของตะกะแตนนะครับ
2: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทั่วโลกทุกคนนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็พิเศษให้น้องเมย์เมื่อกี้ที่รับสาย
2: ได้เลย
3: หลังไมค์แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยครับ
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: มัน
3: ยาวครับ
2: มันยาวเนาะเข้าใจเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยรา
3: และไอ้ไอยรา
2: อ่าฮ่า
3: อ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
2: ถูกต้องครับพ่อพี่สุนทรเดี๋ยวผมจะไปเนี้ยฟังนะครับ
3: ครับ
2: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ ครับผมนะครับพี่สุนทรจากมหาสารคามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากพิตกะแตนชลดานะครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยครับตามคำขอนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทับทั้ง4เพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาแล้วก็ผัวเก่านะฮะจากพี่สอนสินชัยนะครับโทรมาในฐานโทรมาในฐานะอะไรนะครับจากกาลเกตนะครับฮักพอกำกาลนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะจัดไปทักทายครับไปถึงพี่บุญญากรนะฮะพี่หนูวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สุมาลาพี่สุนีพี่สุภจิตนะครับพี่เกษมยาอ้อสามย่านะครับพี่อะไรนะพี่บงกฎใช่ไหมครับพี่บงกฎเนาะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะตอนนี้ด้วยนะครับพี่บันทาวบอกว่าตื่นแล้วครับในน้องเพชรตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็เย็นสบายจ้านะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400อย่ารอช้านะฮะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงของจอกีวิทย์ก็ต้องขอกราบขอบคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับอ่ะตอนนี้ครับมีเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นเพลงคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกรนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์เว็บอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะฮะในช่วงของจอกคิวฮิตเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคืนมหาอ้ายได้บอนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกรครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะบทเพลงจากวงนูโวก่อนหน้านี้ครับมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาดีเจพิมดาของเราเนาะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายไปถึงพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะสวัสดีพี่สิริพักนะครับบอกว่าคิดถึงหน้าเวทีคราก่อนนะฮะนี่พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าบอกว่าขอตัวบายก่อนเนอร์ดีเจไปก็กินยาแก้แพ้รู้สึกจะง่วงละบายละไปละเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลยครับพักผ่อนเยอะๆนะครับหลับเยอะๆจริงๆน่าจะให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาครับพี่สาวคามแล้วก็พี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกะไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับพี่บุญมียายออสสามย่านครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีครับพี่บุญญากรพี่บรรเทาครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่อยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพบรักที่ปากน้ำโพจากพี่หนุ่มบิตเตอร์แล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มจากพี่หลวงไก่อาสยามนะครับแอบรักแอบคิดถึงพี่ต่ายอรไทยคิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่นฤมลบอกว่ารายงานตัวชั่วโมงสุดท้ายจ้าตอนนี้โจ๊กเสร็จแล้วเปิดรับออเดอร์จ้าสั่งได้นะหยอกๆค่ะสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเปิดโจ๊กแถวไหนนะฮะต้องถามก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่บงกตทิพย์นะครับพี่สิริพักนะฮะอยากฟังเพลงจากใจต้นข้าวค่ะนี่พี่บุญเลียนแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แมวคนดีด้วยนะฮะพี่กันกล้วยพี่อนงจากพัดลุงกำลังตัดยางนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชวิทยุไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากบอกทางสังกัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะฮะพี่ดวงใจนากาชิมานะครับพี่ทิตินานะครับพี่พะเยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่นรมนบอกว่าอยู่สงขลาจ้าอ่ะงั้นสั่งตรงนี้เลยอยากหิวโจ๊กอยู่พอดีนะครับมาส่งวันไหน มาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะหรือว่ามะลืนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับจัดไปฮะ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็มาเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเด็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับจัดไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนฮะพี่สิริพักครับพี่นรมนนะครับผมพี่สาวขาพี่บุญเรียนพี่บุญมีนะฮะพี่ศรีวัยพี่ดวงจันทร์พี่ชัยชนุพงศ์นะครับนอกแสงแดดที่แผดเผานะฮะมาแล้วนะครับบอกว่าพี่เพชร Morning Crush Crew นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่โอนะครับโอเอ็นจูอาโดอีดูอาเอดูอาโดเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณานะฮะพี่แต๋วสะพานใหม่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะน้องเพชรเนี่ยถือมาออกกำลังกายสดชื่นค่ะจัดไปนะครับอย่ารอช้านะต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุพิชครับพี่นนจันทร์พี่สุทินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปราโมทนะครับพี่ดาวพระสุขพี่สุปราณีนะครับสวัสดีพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับมารายงานตัวฮะพี่สามารถนะครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่รับชมรับฟังกันสวัสดีพี่สาครนะฮะพี่นันทานะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่นกนะฮะน้องสายแดดที่แปดเผานะฮะพี่สุภัตราครับผมพี่บอลวีขอบคุณมากๆนะครับพี่ส่งข้อความกันมาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพวงพวงจันทร์รักเอฟเอ็มกันสิบห้าลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

อรุณสวัสดิ์ค่ะกรุณาอย่าคิดถึงคนอื่นนะคะคิดถึงรายการนี้รายการเดียวข่าวเช้า95มาแล้วนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95นะคะเออตอนนี้ทำไมรู้สึก มันมีอาการรู้สึกไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่นะคะเออเจอฝนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นิดเดียวนะคะเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย15แล้วนะคะปาก็ไปกลางเดือนแล้วนะวันนี้15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะกับเราสองคนค่ะคุณจามอนจิตสาวภาคด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะว่าวันนี้ท้องเสียเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอาจจะชั่วโมงหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลังไมค์นะคะน้องเมย์รอสายอยู่022481366 022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นระบายความในใจเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางรายการเป็นคนกลางก็ว่าไปนะแต่ว่าจะแบบให้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันก็หนักนะมันก็เป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้ก็คือแค่แนะนำแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้ประมาณนี้นะคะก็โทรมาได้ค่ะ022481366นะคะพูดถึงฟ้าฝนกันก่อนเลยก็วันนี้ยังคงมีฝนนะคะตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเหมือนเดิมให้ระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทะเลจีนใต้อยู่ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะในทะเลทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันทั้งสองฝั่งนะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรใครที่จะไปเที่ยวหรือใครที่มีอาชีพเดินเรือชาวเรือทั้งหลายควรจะระมัดระวังนะคะตรวจสอบเส้นทางหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยน่ากลัวมากนะปีที่แล้วเราไปเกาะล้านช่วงที่แบบฝนตกหนักเลยนะคะพอเรือออกปุ๊บฝนก็เทกระหน่ำแค่เกาะล้านอ่ะมันไม่ได้ไกลมากเนาะจากตรงแหลมบาลีไฮไปเกาะล้านก็สักประมาณ40นาทีได้45นาทีพอฝนตกเนี่ยเรารู้สึกว่าเรือมันก็แบบโค้งๆเล็กน้อยนะยังรู้สึกกลัวเลยอ่ะกลัวมากนะเป็นคนที่แบบขี้กลัวสุดๆนั้นก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะน่ากลัวนะในทะเลมันเวิ้งว้างไปหมดเลยยิ่งฝนฟ้าคะนองฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะพอเรือมันรู้สึกโครงเคลงเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยลงถึงแม้ว่าขณะนั้นเราใส่เสื้อชูชีพอยู่ก็ตามนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสาน 30% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลนะคะภาคกลาง
70% ของพื้นที่โอ้นี่หนักจริงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่หนักอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนเดิมสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่ากันเลยค่ะ 60% เหมือนกันพังงากระบี่และตรังนะคะนี่ฝั่งตะวันตกที่หนักนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนี่คือสำหรับในช่วงนี้ที่วันนี้แหละค่ะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครชาวบ้านที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งนะคะอันนี้มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนบ่ายให้ระวังน้ำเพิ่มสูงหลังที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก50 เซนติเมตรเพื่อที่จะระบายสู่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะก็เป็นการเตือนอย่าลืมนะคะบริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จำเป็นจริงๆต้องเปิดประตูระบายน้ำ อีก50 เซนติเมตรเพื่อระบายจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราลงสู่

ออกแขวงขุมทองในเขตลาดกระบังแล้วก็จุดไหนอีกนี่แหละประมาณนี้นะสองสามพื้นที่นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองด้วยนะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าพบว่ามันรู้สึกผิดปกติหรือเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเนี่ยก็แจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งฝากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือเอาแบบด่วนๆเลยก็1555นะคะอันนี้เป็นสายด่วนกทม.ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1555นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถือว่านี่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนฤดูนะคะจากฝนไปสู่หนาวคือแค่อากาศเริ่มเย็นไม่ได้แปลว่าเข้าหนาวแล้วนะแค่มันเย็นลงแต่ยังไม่เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวให้ดูจาก3ปัจจัยค่ะ1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศานะคะ2ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วอันนี้ถือว่าหนาวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของเราจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมช่วงวันนี้กลางเดือนพอดีนี่นะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันว่าเข้าหรือยังแต่ต้องครบ3เกณฑ์นี้นะ3ข้อเมื่อสักครู่อุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าเนาะปลายเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็จะมันคึกคักขึ้นไหมในมุมอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจบ้างเนาะก็น่าจะคึกคักขึ้นแหละหวังว่านะหวังว่าเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีซะเลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องยอมรับนะคะมันไม่ดีจริงๆตอนนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือบางท่านก็บอกว่าตอนนี้นะขอให้มีงานทำก็พอแล้วมีรายได้พอกับรายจ่ายในแต่ละวันไปประคองไปนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะที่จะให้กระเตื้องขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นะคะอันนึงเมื่อวานนี้ที่ครม.ประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่มีบ้านเยอะนะคะมีบ้านเช่ามีอะไรอยู่อาศัยอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครียดค่ะทีนี้แนวทางในการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตลอดทั้งชีวิตนะคะมีอยู่แค่หลังเดียวนี่แหละซื้อได้แค่นั้นก็ผ่อนไปเลย25ปี30ปีนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากนะคะเขาจะมีบ้านคนละหลังคลัตช์เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะจากถักเชิงเซาค่ะ

0: พี่ละเอียดจากแปดริ้วนะคะพี
1: ่สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะป้าค่ะอยู่อำเภออยากจะอำเภอไหนคะอำเภอเมืองเลยไหม
1: เนี่ยชายคลองค่ะ
0: อำเภอ
1: ชายคลองติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: อ๋อติดต่อกับน้องจอเหรอคะ
1: หา
0: อยู่ติดกับน้องจอกรุงเทพเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ติดต่อกับไหนคะ
1: คลองเจ้าหลวงแพ่งเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคลองหลวงแพ่งเลย
1: ยังไม่ถึงค่ะขั้นของเจ้าคลองนึงแล้วก็มาดิโชค่ะ
0: ค่ะ
2: อ๋ออ
0: ันนั้นอำเภออะไรคะตรงนั้น
1: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: อำเภอเมือง
1: ค่ะ
0: น้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องถาม
1: แล้วท่วมมากในวันนี้ยังไม่ลงเลยค่ะ
0: โอ้โหกี่วันแล้วพี
1: ่เออมันลงไปหน่อยเดียวเองเพราะว่าน้ำในบ้านยังท่วมเหรอเพราะบ้านป้าปลูกชั้นเดียวมันเตี้ยค่ะ
0: โอ
1: ้
0: ปีก่อนๆเคยท่วมไหม
1: ไม่เคยไม่เคยท่วมเลยค่ะ
0: ไม่เคยท่วมเลยเหรอปีนี้ปีแรกเหรอคะ
1: ค่ะปีนี้ปีแรกที่ว่าเกิดมา74ปีแล้วเพิ่งเจอปีเนี้ย
0: เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกท่วมหนักท่วมนานด้วยนะคะ
1: ท่วมนาน
0: แล้วตอนนี้น้ำไม่เน่าแล้วเหรอคะ
1: ไม่เน่าน้ำคลองยังใสอยู่น้ำระบายออก
0: อ๋อน้ำระบายออกโชคดีหน่อยเนี่ยวันนี้เขาระบายออกเพิ่มขึ้นมาอีก1เซนให้จากชาวเชิงเซาที่หนองจอก
1: แล้วเมื่อคืนฝนก็ตกมาอีก
0: อ้าวเออเนี่ยอันเนี้ยมันคุมไม่ได้สิคะไอ้เรื่องฝนเนี่ยนะ
1: จ้า
0: โอ้โห
1: ค่ะเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยห้องน้องน้ำเข้าไม่ได้หมด
0: ค่ะก็ตอนนี้เขาเปิดประตูระบายน้ำระบายวันนี้น่าจะ1เซนก็น่าจะลดลงไปอีกสักนิดนึงเนาะป้าเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้า
1: เนี่ย
0: แล้วนอนตอนนี้ไปทำมาหากินยังไงอะคะ
1: โอ้ไม่ได้ทำเพราะป้าที่ปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็ตายหมดเลยน้ำท่วม
0: โอ้โห
1: ไปบอกกับพวกนั้นเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนไม่มีทะเบียนการเกษตรเขาไม่ให้เงินค่ะ
0: เอาไม่ได้กันไม่ได้เป็นเกษตรกรนะฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะก็ป้าไม่มีที่ไงใครเขาให้ปลูกก็ปลูกทำตะไคร้ไปวันนึงเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำกว่าจะได้ปลูกก็นู่นแหละน้ำแห้งแล้วกว่าจะได้ทำก็ห้าหกเดือน
0: โอ้ปลูกตะไคร้ในที่ดินของคนอื่น
1: ใช่ให้ปลูก
0: แล้วน้ำยังจะมาท่วมอีก
1: โ
0: อ้โหปกติก็คือตัดตะไคร้ขายได้ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ว่าจ้าวันหนึ่งสามร้อยมั่งสี่ร้อยมั่งแล้วแต่เขาจะตัง
0: ค์ก็พออยู่พอกินไป
1: แล้วตอนนี้ตายหมดเลยเหลืองหมดเลย
0: โอ้ปลดเตียงลงทุนไปเยอะไหมคะรอบนี้
1: จ้าลำบาก
0: ลำบาก
1: ก็ไม่มีอาชีพอะไรอ่ะ
0: แล้วก่อนแล้วบ้านนะคะบ้านนี้คือเป็นที่ดินของใครเป็นที่ของใคร
1: ที่ดิน
0: อยู่หรือบ้านตัวเอง
1: ที่วัด
0: แล้วอยู่ที่วัดได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรไหม
1: ไม่ได้เยียวยาลงลูกชายเขาลงทะเบียนไปก็ให้มา 5,000
0: อ๋อได้มาแล้ว 5,000
1: ค่ะ
0: ได้เร็วไหมคะ
1: บ้านอื่นอะบ้านอื่นเขาได้ 9,000 หมดเลยนะ
0: ใช่เขามีหลักเกณฑ์อยู่ 9,000 5,000 แสดงว่านี่น้ำล้อมน้อยกว่าบ้าน 9,000
1: นี่อ่ะน้ำล้อมเลยอยู่กลางเลยไม่มีที่ดินแห้งเลย
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็ยังล้อมอยู
1: ่เวลาเข้ามาแจกก็ต้องถ่อโฟมไปรับข้าวค่ะ
0: โอ้ยลำบากลำบนจริงๆนะ
1: ใช่
0: ป้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ว่า มันทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยถูกไหมคะ
1: ทำไม่ได้ตอนนี้ว่างเลย
0: ไม่ได้ตอนนี้
1: ห้าหกเดือนเนี่ย
0: โอ้โห
1: เงินคนแก่ก็ไม่พอกิน
0: เนาะ600แล้วลูกชายทำงานอะไรคะป้า
1: อ๋อลูกชายแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ภรรยาเขาทำค่ะ
0: อ๋อมีตั้งกี่คนเนี่ยบ้านหลังนี
1: ้4 คนจ้ะ
0: ทำงานอย่าบอกว่าทำงานคนเดียวนะ
1: ทำงานคนเดียวตอนเนี้ย
0: นานโอ้โหจะต้องแล้วทำไมลูกชายไม่ทำงานอ่ะป้า
1: ก็เขาคอยรับส่งภรรยาเขาไปทำงานนะไปแต่เช้าตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปรับ2 โมงเนี้ยถ้าไปทำงานที่อื่นก็กลับมารับไม่ได
0: ้ก็เก็บผักบุ้งขายเพื่อรอรับส่ง
1: ฮะเก็บผักบุ้งขายไป
0: โอ้ยังมีรายได้อยู่หน่อยนึงค่ะ
1: จ้า
0: รายได้ก็ไม่ได้เยอะมากใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่สองสามวันจะได้ก็200
0: เออไปทำงานดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะทำงานดีกว่าก็บอกลูกชายว่าทำงานดีกว่าหางานทำ
1: ก็
0: แถวโรงงานแถวงาน
1: เมียก็ไม่มีใครรับส่งหรอก
0: โอ้
1: ลำบากตรงนี
0: ้ตอนนี้คือเงินการเยียวยาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเขาให้แค่ 5,000 แล้วใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: โอ้โห
1: ก็เขาลงทะเบียนไปแบบไหนป้าก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะก็
1: ป้าน่ะ
0: ก็คือว่ากรณี 5,000 เนี่ยที่ป้าละเอียดได้ 5,000 ก็คือว่าน้ำล้อมรอบก็จริงแต่ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะน้ำไม่ท่วมตัวบ้านอันนี้เขาเลยได้กรณี 5,000 แต่ถ้ากรณี 9,000 เนี่ยมันก็จะหนักกว่า
1: แ
0: ต่บ้านหนักกว่าบ้าน 5,000
1: เขาก็ดีแบบบ้านป้านะแต่ทำไมเขาได้กาวอ่ะ
0: เขาอยู่แถวไหนบ้านเพื่อนบ้านนี่เหรอคะ
1: เรียงเลยชายคลองเรียงไปเลย
0: โอ้แล้วของป้า
1: ไม่รู้เขาดูแบบไหนเขามาสำรวจแบบไหนแต่เวลา
0: คือถ้าล้อมเกินของป้าเนี่ยตามเกณฑ์ก็คือว่าล้อมเกิน7วันได้ 5,000 แล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละครัวเรือนว่ามันเข้าเกณฑ์เยียวยาที่เขากำหนดไว้ไหมประมาณนี
1: ้
0: ในเกณฑ์ 5,000 ก็ตามนั้นแหละ
1: แต่เขาไม่มาสำรวจเลยนะ
0: อยู่ๆก็ให้มา 5,000
1: เขาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถนนดินและน้ำท่วมครึ่งแข้งอ่ะเข้ามาไม่ได้
0: เขาก็คือให้อันนี้ถ้าจะให้ดูนะเขาให้เป็นทำเลในซอยนี้ซอยนี้ได้ 5,000 ทุกหลังหรือว่าได้ 5,000 บ้าง 9,000 บ้าง
1: ไม่เขาได้ 9,000 หมดถามเขาแล้ว
0: เอามีแต่บ้านป้าบ้านเดียว 5,000 หรออ ้
1: าว
0: อ้าวมันก็แปลกอยู่นะทั้งนั้นนะ
1: ใช่
0: แปลกไปหน่อยนะคะทีนี้ก็แปลกอยู่ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะป้า
1: ไม่รู้เขาแกไม่รู้อีกเยอะมันลงทะเบียนผิดไปว่าน้ำล้อมรอบแต่ไม่ได้ท่วมบ้านมั้ง
0: ก็เป็นไปได
1: ้เพราะว่า
0: ก็เป็นไปได้นะหลักเกณฑ์อ่ะ
1: น้ำท่วมบ้านนี่ท่วมดูทุกคืนเลยนะมันยังไม่แห้ง
0: ยังไม่แห้ง
1: มาสอบใจมาปิดประตูไว้กั้นประตูไว้มันก็ยังเข้า
0: ก็ยังเข้าอยู
1: ่ใช่
0: แต่ก็ก็จะก็ป้ายังอารมณ์ดีนะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเพิ่มแล้วผักบุ้งนี่คือมัน
1: อะไรอ่ะ
0: มันขึ้นเองงอกเองใช่ไหมป้า
1: อย่าไปแบกมันไว้เดี๋ยวมันหนัก
0: ถูกต้องต้องนี้แหละตัวอย่างเลยป้าละเอียดเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปแบกมันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะ
1: จ้าถ้าระบายออกซะมั่งไง
0: ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยที่ป้าโทรมาระบายโทรมาคุยด้วยนะคะดีมากๆเลยอยากให้ป้าเนี่ยสุขภาพจิตดีแข็งแรงแบบเนี้ยเนี่ยค่ะ
1: แข็งแรงอยู่แล้ว
0: เนาะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
1: ทำงานหนักก็ต้องแข็งแรงนะ
0: สุดยอด
1: ตะไคร่ปลูกตะไคร
0: ่เลยเดี๋ยวปลูกตะไคร่ต่อเดี๋ยวถ้าน้ำลดนี่คือเราสามารถที่จะไปฟื้นเอาปลูกต่อเลยได้ไหมกี่วันถึงจะเก็บได้
1: น
0: ะ
1: ตะไคร่ต่อได้เลยเพราะว่า
0: ปลูกเลยเนาะ
1: เพราะตะไคร่มันก็จะแพงไง
0: จะแพงใช่จริงต้องใส่ปุ๋ยไหมตะไคร้เนี่ย
1: ใส่ปุ๋ยฉีดยาให้หนอนกินไงตอนปลูก
0: ไอ้เราเรียกว่าตะไคร้มันกลิ่นแรงหนอนเหนือไม่มา
1: ไม่กินเป็นหนอนเป็นชะลาม
0: ีหอยทากไหมแถวนั้นหอยทากเยอะไหม
1: หอยทากไม่เจอค่ะ
0: เออเนี่ยที่นครศรีธรรมราชนะหอยทากเต็มไปหมดเลยต้านรู้จะจำจัดยังไงแล้วเนี่ย
1: นี่ไม่มีเลย
0: เขาไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์ไปขอความรู้ปลูกตะไคร้ขายเหมือนป้าละเอียดบ้างเนาะ
1: จ้า
0: ปลูกกี่วันปลูกกี่วันคะตัดได้ปลูกกี่วัน
1: 5 เดือน 5 เดือน
0: นะคะปลูกเป็นแปลงเดียวแปลงแซมในสวนพืชอื่นได้ไหม
1: ได้
0: ได
1: ้
0: ปลูกในสวนยางสวนปาล์มได้หมดใช่ไหมป้า
1: จ้าถ้าปลูกกลางแดดก็จะงาม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดขอเบอร์โทรนะจะโทรไปปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกตะไคร้นางละเอียดแห่งฉะเชิงเทรานะป้านะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะคุณป้า
1: แข็งแรงอยู่แล้วจ้า
0: โอเคเลย นะคะขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแล้วก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะ
1: ป้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขาที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของรัฐบาลก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 ล้านเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เขาใช้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมกับสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านนะคะแฮปปี้โฮมนี่ 20,000 ล้านแล้วก็ล่าสุดนี่คืออีก 50,000 ล้านก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมนะเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่าใครที่ต้องการมีบ้านต้องราคาไม่เกิน3ล้านเนาะขอสินเชื่อได้ไม่เกินนี้ต่อรายต่อหลักประกันผ่อนสูงสุด40ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดปลูกเองก็ได้นะคะคือซื้อที่ดินแล้วมาปลูกสร้างเองก็ได้รวมถึงการซื้อหรือสร้างบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถไปขอสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านนะตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั่นแหละของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ว่านี้นะคะเขาก็จะดูความสามารถของคนที่ขอในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญานะคะก็ประมาณ40ปีก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุสัก20กว่าไหมเนาะถ้าอายุ40 50แล้วไปผ่อนบ้านอีก40เนี่ยไม่ไหวนะคะก็ไว้ทำงานนั่นแหละ20 30ปียังพอได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องถึง40ปีก็ได้ผ่อนบ้านเนี่ยสักประมาณ25ปีกำลังดีนะคะผ่อนบ้านเนี่ยถ้าเราทำงานตอนนี้อายุ30ใช่ไหมผ่อนบ้านสัก25ปีตอนอายุ55ผ่อนบ้านหมดพอดีนะตอนนั้นก็สบายก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง1หลังนะคะอันนี้ก็เขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีภาระทางการเงินเกินความสามารถนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากครม.เห็นชอบนะคะเห็นชอบไปหรือยังเมื่อวานเห็นชอบแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านผ่อนนาน40ปีก็จะเหมาะกับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางนะคะไม่เกิน3ล้านจะกู้ 500,000 ก็ได้นะเพื่อสร้างบ้านตัวเองคืออาจจะมีที่ดินอยู่แล้วกู้มาสัก 500,000 เพื่อมาสร้างบ้านนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้ภาระหนี้ก็ไม่น่าจะถึง 20-30 ปีนะคะถ้า 500,000 ก็ผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเราเช่าบ้านนะคะเห็นบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไปจนถึงนู่นเลยนะคะปี2573หรือจนกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านที่ว่านี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านคนละหลังพลัสก็อันนี้สงสำคัญก็คือว่าน่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักแสนกว่าล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมบ้านนี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเนาะแต่ว่ามันเป็นรากฐานของความมั่นคงได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องมีวินัยหน่อยนะวินัยทางการเงินนะมีประวัติมีเครดิตที่ดีนะคะอันนี้ก็อัดสินเชื่อมาให้ส่วนใครที่ยังไม่มีบ้านศักยภาพยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาไปยื่นเนี่ย
ันก็ต้องใช้ในส่วนของอาชีพรายได้อะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาประกอบกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทำงานในระบบอีกคือถ้าวงเงิน 50,000 ล้านยังไม่เต็มเนี่ยก็นู่นแหละยืดได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2573นะคะ7072ครับอู้3ปีเลยค่ะเงินก้อนนี้นะวงเงินก้อนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาธนาคารได้นะคะพูดถึงการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยอีกไม่น้อยนะคะที่อาจจะถูกหลอกบ้างเต็มใจบ้างแล้วแต่นะคะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะคะไปทำงานแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หนองคายตม.หนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงเวียงจันทน์รับมอบตัวคนไทย39คนจากทางการลาวนะคือทางฝั่งนู้นเนี่ยลาวเนี่ยเขากวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จับได้ก็เป็นคนไทยเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่หนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาคัดกรองร่วมกับสาวิชาชีพที่ปม.หนองคายจากการตรวจสอบสอบสวนพบว่าทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ให้กับที่ประเทศกัมพูชามาก่อนพอเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียงจันทน์สปป.ลาวไปทำงานสองกะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ15,000ถึง 20,000 บาท39คนเมื่อวานนี้ที่ทางลาวผลักดันส่งกลับนะคะก็ยังไม่มีใครเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศอาศัยช่องทางธรรมชาติอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะคะข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจของตม.นะคะอีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกนี่เป็นชายนะคะมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายหนึ่งหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่ต้องโจรช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคนที่สองนี่เยอะเลยข้อหาเพียบนะคะก็เมื่อวานนี้ได้กลับบ้านก็เอาจริงๆนะคิดว่า39คนเนี่ยถ้าทางฝั่งเราไม่กวาดล้างจับกุมก็คงไม่มีใครอยากกลับหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขากวาดล้างก็จำเป็นต้องกลับนะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่ต้องมาติดคุกก่อนนะก็ยังมีอีกนะคะก็ไปทำงานแบบนี้ยังมีอีกแน่นอนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเคยถามนะคนที่เคยไปทำหลอกคนอื่นเนาะคือเหมือนกับไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วอ่ะเป็นมิจฉาชีพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ในบ้านเราเองนะคะตำรวจก็มีการระดมสรรพกำลังตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงกันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีสั่งการไปที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการวิเคราะห์อาชญากรรมของพื้นที่แล้วก็มาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกนะคะก็กำลังเป็นการระดมกำลังตรวจค้นทุกสถานีตำรวจทุกโรงพักในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุมโดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะกับพื้นที่ปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงรอบกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในวงรอบชั้นนอกป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเชื่อไหมเฉพาะวันที่13วันเดียวอ่ะเขาปิดล้อมแค่2ชั่วโมงนะ6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ถึง587คนน่ะโอ้เยอะจริงๆนะแป๊บเดียวตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดเป็นปืนเป็นวัตถุระเบิดได้เยอะมากนะคะก็จะแยกไปตำรวจภูธรภาค1 9จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว133โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวมได้160รายเนี่ย2ชั่วโมงนะคะมียาเสพติดของกลางยาบ้าเป็นพันๆเม็ดยาไอซ์นะเคตามีนเลยพวกนี้ปืนเทียบภาค2ตำรวจภูธรภาค2ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดนะคะรวม117โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากที่สุดเลยค่ะ289รายนะตามหมายจับ18รายต่างด้าว35รายของกลางก็จะเน้นไปทางยาบ้าและปืนนะคะนี่ยาบ้า 7,500 กว่าเม็ดปืนอีก15กระบอกเครื่องกระสุนปืนยาไอซ์อีกนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค7พื้นที่8จังหวัดเช่นกันรวมแล้ว104โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวม1,138คนของกลางก็ยาบ้าเป็นหมื่นนะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะ 14,000 เม็ดโอ้โหยาไอซ์เฮโรอีนก็มีอาวุธปืน22กระบอกเครื่องกระสุนปืน76นัดรถต้องสงสัย7คันเนี่ยค่ะนี่คือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะทำไมต้องทำวันเดียวนะแล้วก็ทุกท่านผบ.ตร.ก็สั่งเลยนะคะนะคนใหม่คนตำรวจเอกสำราญนวลมานะตอนนี้ผบ.ตร.คนใหม่นะคะเริ่มทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ท่านครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ไหมทั่วประเทศไปเลยค่ะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแหละอันนี้เขาทำเฉพาะ25จังหวัดนะในความดูแลของตำรวจภูธรภาค1ภาค2แล้วก็ภาค7ลองดูทั่วประเทศนะคะมันจะได้เท่าไหร่โดยเฉพาะยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนเนี่ยค่ะน่าจะมีอีกเพียบนะคะต้องบอกว่าเพียบแน่นอนนะคะคงไม่น้อยหรอกคิดว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางตำรวจลองปูพรมดูสิคะที่หนักสุดเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นยาบ้าค่ะมันยังมีเยอะอยู่อะเยอะมากเยอะจนไม่ต้องบอกว่ายังไงนะคะเนี่ยตำรวจปากแถวบ้านได้ไหมกระซิบดังๆสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามียาบ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยแจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้นะคะเนี่ยติดยากันงอมแงมไปหมดแล้วนะคะมีทุกที่ค่ะทุกซอกทุกซอยไม่รู้จะต้องว่ายังไงยังไม่ผ่านนะคะรัฐบาลเองตำรวจยังไม่ผ่านเรื่องของยาเสพติดนะคะยังไม่ได้ค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ที่งานวัดไร่ขิงนะคะที่เราเคยรายงานไปว่างานวัดไร่ขิงแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานประจำปีคึกคักคึกครื้นมากมีทั้งร้านอาหารมาออกร้านขายของกันแม่ค้าแม่ขายนะขายของกันได้หยิบได้ดีเพราะว่าค่าเช่าที่มันแพงถึงขนาดประมูลกันเป็นล้านๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในงานที่วัดไร่ขิงตอนเย็นแล้วนะคะมีรับแจ้งคนถูกไฟช็อตนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีค่ะนี่เด็ก13ปีเท่านั้นเองนะคะปิดเทอมก็มาทำงานเป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิสภาพก็มีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งคือร่างกายเนี่ยแข็งเลยเกร็งเลย
หน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวก็แพทย์ชันสูตรแล้วเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเจ้าของร้านขายเกาลัดใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกจากร้านจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนนะแต่ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายเสียงดังเลยแล้วก็มีรถโรงพยาบาลเข้ามาก็เลยวนกลับมาดูที่ร้านพบว่าน้องเด็ก13เนี่ยถูกไฟดูดนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ40ถึง60เซนก่อนได้ยินเสียงร้องโอ้ยก็เลยเข้าไปอีกคนนึงเนาะเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเหมือนกันโชคดีคนนี้สะบัดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นเป็นจังหวะชุลมุนนะเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปจับไอตัวคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟได้แล้วก็สามารถงัดร่างของน้องออกมาอย่างยากลำบากนะเมื่อกระแสไฟหยุดไปแล้วเห็นว่าเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไม่ไหวเสียชีวิตนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยน่ากลัวมากเนาะก็ไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากจุดไหนยังไงนะคะเป็นร้านตรงขายเกาลัดนะคะร้านขายเกาลัดเนี่ยอ๋อน้องก็มาช่วยด้วยไม่คือมาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์สุดสลดเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะมีคนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะครอบครัวต้องสูญเสียต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของยาบ้าแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยเลยปิดท้ายที่อุดรธานีสะเทือนใจมากเมื่อวานนี้คุณยายภัยอายุ80เป็นชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแจ้งว่าถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมานานหลายปีแล้วนะคะนึกภาพนะคนอายุ80เนาะคราวนี้ทางฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองอุดรธานีนำอส.ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็พาไปตรวจร่างกายคุณยายนะแล้วก็พาไปแจ้งความต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวลูกชายได้ขณะที่เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเขาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดแล้วค่ะถูกควบคุมตัวนำไปตรวจปัสสาวะดูด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งก็พบว่าผลเป็นบวกต่อสารเสพติดจากนั้นก็ไปค้นบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมระหว่างการควบคุมตัวนายคนนี้อายุ42แล้วนะคะปฏิเสธว่าไม่เคยทำร้ายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพในราคาเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในส่วนความผิดยาเสพติดไปส่วนกรณีทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบคดีนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อแม่น่ะขอโทษแม่สิแต่เขาปฏิเสธนะนายคนเนี้ยได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษไม่ต้องเป็นต้องกราบต้องอะไรเพราะว่ายังไงเป็นแม่ลูกกันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่สองคนชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกชายคนเดียวนี่แหละแต่ลูกไม่ยอมทำงานทำการเลยเสพยาบ้าตลอดต่อเนื่องอย่างหนักนะเกือบ4ปีแล้วนะคะเวลาพูดกับแม่เนี่ยไอ้คนนี้มันไม่เคยเรียกว่าแม่นะแต่กลับด่าด้วยคำหยาบคายเรียกแม่ว่า
อีภัยอีขาเป๋อันนี้แม่เล่าให้ฟังเลยแม่80นะด่าเสร็จก็มาขอเงินแม่บอกว่าก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบถามว่าแล้วเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเงินน่ะที่ให้ลูกเนี่ยก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800อ่ะคุณยายอายุ80ก็ได้เดือนละ800ต้องเจียดเอามาให้ลูกชายไปซื้อยาบ้าด้วยถ้าไม่มีนะคะมันก็สั่งให้ไปหยิบยืมคนอื่นมาให้แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเมาคลั่งแล้วกระทืบแม่ดีที่ก่อนหน้านั้นนะเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่โดนนะก็ทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนที่นายอำเภอเลยนะคะถามว่าแล้วแม่อยากจะให้ทำยังไงเนี่ยแม่ลูกกันแล้วอยู่กันแค่2คนน่ะแม่บอกจะให้ติดคุกไปเลยถ้าลูกชายตายตอนนี้ก็จะไม่เสียใจแล้วขอตัดขาดจากลูกชายเลยนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าในคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายแม่เมื่ออยู่ในอาการมึนเมาคือถ้ามีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนหมู่บ้านพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแม้ว่าเคยบำบัดรักษาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่นานก็มีพฤติกรรมเดิมเมื่อเสพยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะจะเหนือกลางอีสานใต้มีครบหมดเลยค่ะเนี่ยก็สะเทือนใจมากเนาะแม่ก็หอบสังขารไปร้องในอำเภอนะตอนนี้แกไปร้องในอำเภอนะไม่ใช่ร้องที่โรงพักนะคะคือจะรู้แล้วว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องมาถึงโรงพักอยู่ดีเนาะเป็นผู้จับกลุ่มไปนะคะหรือจะไปอยู่ได้กี่วันอีกนะก็ขอให้ขังไปนานๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับนายคนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหื่นไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ย้ำ

าฬิกา15นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีพี่เพ็ญศรีอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไพศรีพี่ไพศรีพี่สริญญานี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณยายหนูวันแล้วก็ทุกท่านแล้วกันเนาะพี่วิชาญนะคะที่เห็นเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่แจ้งพิกัดการซื้อยากำจัดหอยทากมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอ่ะเดินกันให้แบบออกไข่เลยนะคะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอ้หอยทากนี่นะคะเยอะจริงๆนะคะพี่สำราญขอบคุณนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้โอ้ไม่ต้องค่ะพี่ขอบคุณมากไปที่ร้านขายปุ๋ยใช่ไหมขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม ก็จะมีแล้วใช่ไหมคะหรือสั่งซื้อออนไลน์มันจะได้ผลไหมสั่งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำไม่ทราบนะหอยทากมีทั่วเลยนะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวน้องโด่งจะเข้ามาด้วยค่ะชั่วโมงที่2มีหลายท่านบอกว่าในข่าวอำนาจดื้อเริงนี่แหละจะมีช่วงนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวเรื่องของที่อุดรนะสะเทือนใจลูกทรพีกระทืบแม่วัย84ปีแล้วนะคะที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานเรียกแม่ไม่มีนะคะเรียกอีทุกคำแม่อายุ80อ่ะคงจะแบบขาไม่ดีแล้วเนาะก็เรียกอีขาเต๋เอาตังมาให้กูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพฤติกรรมคนเสพยาเนี่ยคือมันไม่รู้สุดรู้สารู้เรื่องอะไรเพราะว่าสมองนี่คือถูกทำลายไปเกือบจะหมดแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังปากแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่ไม่อะไรนะคะดูจากสภาพเขาเนี่ยไอ้ที่อุดรเนี่ยนะคะก็ยังสภาพดีอยู่นะไม่ใช่ว่าจะแบบดูแล้วเหมือนคนบ้าคนอะไรนะไม่นะสภาพก็ยังดีอยู่น่าจะยังพอฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะรักษาเขาให้หายกลับมาได้แล้วก็มีกันสองคนแม่ลูกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้าอันนี้ก็เข้าคุกไปแล้วใครจะดูแลแม่นะแต่แม่ก็บอกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับลูกแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้อำนาจดื้อเริงนะคะ อดีตแชมป์โลกเนาะสำหรับอำนาจนะคะเป็นแชมป์โลกนะคนนี้แล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะสำหรับอำนาจดื้อเริงที่หลายคนรู้จักกันก็ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ศรีราชานะบ้านอยู่ศรีราชาแล้วก็หลังจากที่

0: พอในชีวิตอ่ะจะมีกี่ตอนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: คือเหมือนชีวิตขึ้นก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดที่แบบแต่ว่าต่ำสุดก็ได้แล้วนะพี่นะ
0: ก็ต่ำสุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเขาคือถึงขนาดเสพยาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอ่ะเสพยาโชว์อะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่อุบลราชธานีโดยอยู่ในความดูแลของจอนนี่มือปราบจอนนี่มือปราบก็เป็นอดีตตำรวจที่ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวจอนนี่ก็พยายามจะรักษาตัวแล้วก็จนหมอให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มาอยู่กับจอนนี่เป็นครูมวยจอนนี่ก็เปิดค่ายมวยด้วยนะในบ้านนี้นะคะก็อยู่มาสักพักนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็จะกลับบ้านที่ศรีราชาตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้กลับนะคะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาถึงศรีราชาเขาก็น่าจะเข้าอีหลอดเดิมก็คือว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือเปล่านะเพราะว่ายามันก็ต้องกินตลอดชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจิตเวชแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะที่จุกเลยที่สุดๆเลยก็คือว่าพอไปถึงที่โน่นน่ะเขาโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้บอกปลายสายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่คนจอมปลอมทั้งนั้นรวมถึงจอนนี่ด้วยโอ้โหคลิปนี้จอนนี่ได้ยินแล้วรู้สึกตุกเลยนะคะ
1: โอ้คุณสาช่วยเนาะหมายถึงว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็เลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ คือคุณจอนนี่เนี่ยตำรวจจอนนี่เนี่ยจอนนี่มือปราบเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจมานานเนาะเขาก็รู้ว่าอาการของคนติดยาเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจนะว่าอาการของสมองอยากยาต้องการยาหาเครื่องดื่มมึนเมาหลักการมีแค่นั้นแหละคนติดยานะไม่มีเรื่องอื่นเจือปนทางเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องกินยาของหมอเท่านั้นคำปลอบประโลมคำชักจูงคำสอนแม้สิ่งหลอกล่อให้เกิดกำลังใจก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอะไรระบบประสาทมันสั่งการให้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เขาเลิกได้ก็คือว่าต้องไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมประมาณนั้นแต่ว่าพอเขาตั้งใจว่าจะกลับเนี่ยอะไรก็มาต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยกลับนะคะซึ่งคุณจอนนี่แกบอกว่าเมื่อถึงศรีราชาก็รอรับแรงกระแทกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเนี่ยแกเสพยาหรือยังแต่ว่าที่ชัดเจนคือแกดื่มเหล้าแกสูบบุหรี่แกเล่นสนุกเกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เนี่ยคุณจอนนี่แกก็อัปเดตตลอดนะเมื่อวานทั้งวันแม่ก็บอกว่าอัปเดตอำนาจลื่นเลงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วยน้องไปตามให้กลับบ้านทานยาเจ้าตัวบอกว่าอย่ามายุ่งกูแทงสนุกอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะเนี่ยมันยากมากจริงๆนะคนที่เขาติดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ดีใจตัวใจตัวเองต้องมาก่อนเนาะแล้วก็ต้องหลุดพ้นสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็ไม่ง่ายนะครับไม่งั้นคนก็คงจะหลุดพ้นจะไปหมดแล้ว
0: ไม่ง่ายจริงๆใช่ค่ะเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยทั้งที่รู้นะศรีราชาเนี่ยนะก็จอนนี่ไปเอายาไม่ใช่จอนนี่อำนาจไปเอายาเสพติดที่ไหนซอยไหนยังไงทำไมชาวบ้านรู้หมดอย่างเดียวที่เขาแจ้งไปที่จอนนี่ว่าเนี่ยตอนนี้อำนาจขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ถ้าไปซอยนั้นซอยเดิมเฮ้ยตำรวจไม่รู้เหร
1: อ
0: เนี่ยที่หนักใจตรงนี้ว่าแล้วตำรวจไม่รู้หรือว่าตรงจุดนั้นซอยนั้นชุมชนนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านรู้เนี่ยเขารายงานกันเมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบเรียลไทม์มากเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่านี่ตอนนี้อำนาจนะอำนาจก็ชื่อพี่เพชรนะคุณอำนาจมื่นเริงหรือคุณเพชรมาที่ร้านขายของ20 บาทมาซื้อประหลอดวัดไข่อะไรเงี้ยคนนี้บอกนี่อำนาจมาปะยางรถอำนาจเข้าไปซอยนั้นแล้วซอยเดิมๆอะไรเงี้ยต้องตำรวจไม่รู้เหรอไม่ตามหน่อยเหร
1: อครับ
0: ใช่ไหมคะ

0: คือเขาถูกยาเสพติดทำลายสมองและระบบประสาทเขาเรียกว่าหนักเนาะเนี่ยค่ะตอนนั้นสมองก็เลยสั่งการให้อยากแต่ยามีของมึนเมาอยู่ตลอดเวลา
1: ฮ
0: ะค่ะไปกินทั้งยาแผนปัจจุบันกินเหล้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะมันคงตีกันหน้าดูเนาะ
1: เออครับผม
0: ค่ะ
1: ขอให้หลุดพ้นนะครับขอให้พี่เขาหลุดพ้นแล้วกันเนาะตัวเขาก็ได้โอกาสหลายหลายหลายหลายครั้งนะครับเออ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูนี่เขาบอกเป็นลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่ฟังชื่อ
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ยกรายการเราที่ชอบขอเพลงไรอันเข้ามาเนี่ยนะฮะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลย
0: มีทุกวันใช่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าแฟนรายการเราหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะไปเที่ยวอ้างว่าเป็นภรรยาของไรอันพี่ตีผมไปนะครับ
0: เออ
1: น้องไรอัน
0: ม
1: ี
0: เมียแล้วเหรอลูก
1: เออมีแฟนคลับนะครับคลั่งไคล้ถึงขนาดมาอ้างตัวนะฮะแล้วก็กีดกันกีดกันแฟนคลับคนอื่นที่กำลังจะเข้าใกล้หนุ่มไรอันนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องของไรอันส่วนพวกเธออย่ามายุ่งกับน้องโอ้นะฮะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเคยไปแสดงพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับกับศิลปินร่วมค่ายอย่างลีโออาทิตย์มาแล้วแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นน้องไรอันคือก็เข้าใจนะคือคนเราบางทีบรรดาแบบอินอะไรมากชอบอะไรมากๆพี่ตีก็จะรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะโอ้นะครับ
0: มันจะไม่เป็นทุกคนนะเออ
1: ก็คงไม่ใช่ไหมโอ้
0: คิดว่าคงไม่อะ
1: แบบเนี้ยแบบนี้ทำไงได้อ่ะนะฮะ
0: แต่คนนี้เป็น
1: ใช่น้องคนนี้เนี่ยนะน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับ
0: โอ้
1: นะ
0: ตรงนี
1: ้ญาติเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นน้องไรอันเขาก็เลยออกมานะเหมือนเตือนภัยแล้วก็วอนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาเนี่ยรักทุกคนแหละใครที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบเองยังไม่มีเมียนะ
0: ค่ะเขายังเด็กอยู่เออ
1: ครับผมแล้วก็ไม่อยากให้น้องคนนี้เนี่ยไปแบบแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครไรอันบอกแบบนั้นนะฮะ
0: เขาก็ไม่ได้ไปลุกลามหรือว่าไปตามอะไรทุกงานใช่ไหมแค่เขาประกาศในมุมของเขาทางโซเชียลมีเดียอย่างนี้หรอ
1: ไม่บางงานก็มาเลยพี่มาแบบมาแสดงตัวต่อหน้าแฟนคลับคนอื่นเลยมาแสดงตัวเลยว่าแบบอย่ามายุ่งนะนี่คือไรอันของฉันอะไรแบบนี
0: ้
1: แฟนคลับเขาก็คงจะพอดูออกแล้วว่าแบบเธอป่วยหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทางจะป่วยจริงๆนะเพราะไรอันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยแหละแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลแต่อันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปแจ้งความอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับไรอันไม่น่ารักนะล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดวันเกิดคุณแม่ของไรอันนะคุณแม่อายุ87คุณแม่อายุเยอะนะพี่ตีเนาะ
0: แม่ไรอันเหรอ
1: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าไรอันเนี่ยเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์การถูกจ้างไปเป็นศิลปินรับเชิญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ87ปี
0: อ๋อแม่คนอื่น
1: หรอแม่คนอื่นหรือแม่ตัวเอง
0: แม่คนอื่นที่ถูกจ้างไปอ่ะ
1: โอ้
0: น่าจะแม่คนอื่นแล้วยังไงคุณพ่อไปงานวันเกิด
1: แม่ก็ไม่ทราบว่าหนุ่มไรอันเนี่ยจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะทันทีที่เจอไรอันเนี่ยแม่ก็ลังเลว่าเอ๊ะ
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วจริงหร
0: ือ
1: เปล่า
0: เอ๊ะใช่หรือเปล่า
1: เ
0: หรออ
1: ๋อแสดงว่าเป็นแม่ยกเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน
0: ์แม่ยก
1: ผมแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ไรอันให้ความเคารพนะถึงไปให้เลยนะคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์ที่เคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะก็ขยี้ตาเลยท้าย

0: ไรอันบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นกิจกรรมเขาบอกว่างานเล็กๆไม่ถึง10คนตัวก็เอนเตอร์เทนได้เต็มที่เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีรับงานร้องเพลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเซอร์ไพรส์วันโกงวันเกิดอ้าว
1: ได้หมด
0: ได้หมดน่ารักจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: น่ารักเนาะนี่แหละเขาต้องกตัญญูนะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าคนอื่นก็คนจะแบบห่างๆกับเขาบ้างแล้วบางทีเราเข้าใจเนาะศิลปินก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะเมื่อเลิกเมื่อจบงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคงเข้าใจแล้วก็เห็นใจศิลปินด้วยนะคะ
0: ครับผมเมื่อคืนเห็นพี่ที่ทำเนียบส่งคลิปมาพี่ได้เกิดไหมครับพี่เน่
1: ยังค่ะยังไม่เห็น
0: น้องเนเน่ไปโชว์ที่ทำเนียบโ
1: อ้รัฐบาลเชิญไปเหรออ
0: ะไรนะครับพี
1: ่รัฐบาลเชิญใช่ไหม
0: ใช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้นำที่มาประชุม IMF World Bank 191ประเทศเมื่อวานรัฐบาลก็เลยเปิดทำเนียบรัฐบาลเลยครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าจะเอาดนตรีมาเป็นวงออเคสตรามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมจะเอานักร้องคนไหนมันก็คงไม่มีใครที่ต่างชาติรู้จักเท่าเนเน่แล้วนะครับแล้วคืนนี้เนเน่ก็เลยได้ไปร้องซอมบี้ซอมบี้
1: ที่สำคัญสำเร็จ
0: เสียง
1: มาได้
0: นี่แค่ถ้าเสียงไม่ค่อยจะมีอยู่นะยังตะโกนอีกนะ
1: ก็เขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะนี่แสดงว่าเป็นงานแบบเป็นงานด่วนไหมเป็นงานด่วนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณพ่อเขาโพสต์ว่าจากสิงคโปร์ก็จะโกชูแบงคอกคุณพ่อนายลงอัมลอยโพสต
0: ์ก็เห็นบอกว่าเน่เนี่ยสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะครับผ้ายกทองจันเสมาโสมานะครับแล้วก็ผ้าบาติกเพรานากันผ้าไหมมัญจาคีรีนี่ฮะถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งทางดนตรีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอ้โหนี่น่ารักมากนะครับเน่เน่หน่ายแน่มากคงไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเพราะมีแต่ฝรั่งนะคงไม่ได้ร้องเน่เน่หน่ายแน่มากครับ
1: ต่างชาติล้วน
0: ใช่ใช่ไหมครับพอจบงานแสดงนะครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะครับก็มอบโล่ต้นแบบคนรุ่นใหม่พาอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนี่นะครับเขาบอกว่าฝรั่งชื่นชมในเรื่องการไหว้ด้วยนะเป็นคนที่ไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็เป็นชาวร็อกที่แต่งผ้าไทยได้สวย
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: จริงจริงวินาทีนี้เนเน่อันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเราดูคอนเสิร์ตจากสิงคโปร์นะคะโอ้สุดยอดเป็นเวทีจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะคะเป็นระดับโลกเลยนะคะนาทีนี้อย่างที่เราต้องบอกไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมเธอกับเรื่องของนี่แหละกิริยามารยาทการไหว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีดราม่านิดนึงกระแสวิจารณ์ว่าทำไมเนเน่ชอบทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอนอย่างที่อยู่สนามบินภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเธอตอบแล้วนะคะเธอตอบบอกว่าตอนที่ลงเครื่องบินที่ภูเก็ตหนูเริ่มไม่ยิ้มอ่ะตอนนั้นน่ะหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยหนูแบบเธอใช้คำว่าโคตรหนูบอกหนูโคตรเจ็ตแล็กเลยแล้วหนูก็เลยคิดในใจในตัวเองว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องสู้ต่อพยายามต่ออย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่หนูคุยกับตัวเองว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปอย่าเหนื่อยคือตอนลงสนามบินอ่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานนะคะเธอบอกว่าเธอโคตรเจ็ตแล็กเลยนะคะนั่งเครื่องบินมาก็ทำให้มีบางมุมที่พอพูดพอภาพมันจับไปได้เนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนั้นน่ะ เออเธอบอกว่าเธอเหนื่อยจริงๆเธอยอมรับตอบเรียบร้อยแล้ว
0: นะวันนั้นมันเป็นวัน

0: แรกเหมือนสับรับรางวัลนะแล้วกลับมานะพี่เหมือนกับยังทำตัวไม่ถูกอะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาหรือเรากลายเป็นแบบโหซุปเปอร์สตาร์แล้วจะเป็นจะแบบให้มั่นใจเป็นซุปเปอร์สตาร์ในความรู้สึกในนี้ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเราขนาดนั้นหรือยังจริงๆนะผมว่าแล้วเขาอยู่ในโมเมนต์แบบกำลังแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทำยังไง
1: ต้องทำตัว
0: ให้ตัวเองดังเมื่อหรออะไรอย่างเงี้ย
1: เธอก็บอกว่าเธอก็นั่นแหละคนมารอเธอเยอะมากเลยนะคะแล้วมีอย่างเงี้ยเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะก็เลยทำสีหน้าแบบปกติไปนะคะเธอบอกว่าต่อไปเธอก็พยายามว่าอย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่คุยกับตัวเองต่อไปนี้ว่าสู้อย่าเหนื่อยนี่โอ้โหแล้วก็ตอนนี้ถามว่าตารางงานแน่นขนาดไหนอะไรอย่างเธอบอกว่าปกตินี่นะคะเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่ลาโรงเรียนนะจะเหนื่อยใจยังไงเนี่ยคือโรงเรียนยังไงก็ต้องไปนะตอนนั้นตอนที่เพิ่งกลับมารอบสุดท้ายจากอเมริกาเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยไปถึงวันแรกคือไปโรงเรียนเลยนะเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมาทำไมหนูก็บอกเพื่อนไปว่าเอ้าลามาหลายวันแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็บอกว่าโอเคก็อยากจะมาเรียนให้เหมือนเพื่อนๆ นะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้กระแสดราม่าเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะปล่อยได้บ้างแล้วคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าก็ดีนะ
2: ครับ
1: นะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าโคตรเท่แม่เลยเนาะได้โชว์กับวงระดับโลกนะที่สิงคโปร์
0: โอ้
1: โ
0: ห
2: ครับ
1: ดูเขาให้เกียรติน้องมากเลยเนาะ
2: ครับ
1: นี่ค่ะเล่นเปิดวงไปทั้งหมด5เพลงแล้วก็ได้กับกีตาร์ร่วมด้วย
0: เส้นทางอีกยาวไกลนะครับสู้ๆในเน่สู้ๆ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: เราประมาณนี้ไหมพี่เน
1: า
0: ะ
1: มีกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬาม
1: ี
0: เห็นบอกฟุตบอลโลกอาจจะต้องเลื่อนไปปีที่ซาอุเป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะต้องเลื่อนไป1ปีพี่เพราะว่าอากาศที่ซาอุคือเขาเดิมเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในปี2034แต่เขาบอกอาจจะต้องเลื่อนไป2035เพราะว่าม
1: ันก็กลายเป็น5ปีไปเหรอ
0: เพราะว่าช่วงมิถุนามันจะร้อนมากเขาบอก
1: โอ้
0: ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: เออว่าจะเลื่อนจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไหมหรือยังไงให้มันสี่ปีเป๊ะๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะแต่มีต่อเขาว่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งปีอ๋อค่ะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
0: โอ้ใ
1: ช่ไหม
0: ที่ต้องสี่ปีครั้งเนาะ
1: ค่ะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะเรื่องของศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้บุกวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้นะคะระบุวันเรียบร้อย27 28 29 30สรุป4วันนะทั้งหมด4วันด้วยกัน
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะว่าก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวนะคะที่จะถูกอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าทางสภาเนี่ยมีการเรียกประธานแหละเรียกตัวแทนของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไปประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมาหักคอว่าให้เป็น3วันพออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุด

0: คุณโรมคุณรังสิมันโรมนะคะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าภาคประชาชนบอกว่านี้เป็นการหักคอกันเลยนะจะเหลือ3วันคิดว่าเป็นการกระทําที่แสดงว่าเหมือนรัฐบาลจะร้อนรนพยายามทําให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าไปดูการตายย้อนหลังมีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านนี่ระบุถึงรัฐมนตรีถึง18คนเนี่ยความยาวของเนื้อหาในยัตติแค่ของคุณอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งแล้วเขาว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยหลายคนด้วยมีหลายข้อหานะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามนั้นแหละ4วันนะคะจริงๆก็บอกว่าอุ้ยก็ห้านะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่4และ24 25 26เฮ้ย20 27ถึง30นั่นแหละค่ะ
1: ครับก็มีจริงฝ่ายค้านเขาก็ออกมาระบุนะว่าจริงแล้วไม่ควรจะกำหนดกรอบวันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดซักฟอกนายกเนี่ยบางทีก็วันครึ่งแล้วนะตัวนายกคนเดียวพี่แล้วที่เหลืออีกล่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตามธรรมเนียมมันต้องกำหนดเนี่ยเนา
0: ะ
1: ต้องกำหนดว่าจะเริ่มวันไหนจบวันไหนใครก่อนใครหลังเพื่อให้รัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าข้อมูลจากฝ่ายค้านจะทำให้ประชาชนเรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะว่าเอ๊ะต้องไม่ไหวละรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกไปพูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับการเยียวยาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้นะคะจะ 5,000 9,000 เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนายกก็บอกว่าขอให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะคะตอนนี้เยียวยาไปแล้ว 200,000 ครัวเรือนนะคะเร็วถือว่าเร็วกว่ารอบที่ผ่านมาที่ประชาชนประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในเดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องดง
1: งานพืชสวนโลก
0: ใช่พืชสวนโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจำได้ว่าเราเคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม
1: ่โอ้โหอ
0: ลังการมากนะคะโอ้คนเยอะจริงๆยอมนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกันไปปีนี้จัดที่อุดรธานีนะคะก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าครม.จะไปประชุมสัญจรที่นั่นด้วยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
1: ครับผมช่วงนั้นก็คงคึกคักน่าดูนะใกล้ช่วงนี้แต่พี่ดอกบัวแดงกำลังจะบานแล้วนะปลายปีต้นปีเนี่ย
0: ที่อุดร
1: อันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด
0: ์ค่ะ
1: ทุกส่วนโลกอุดรนี่ถือว่าหนาวหรือร้อนพี่ก็หน้าหนาวช่วงนั้นถือว่าก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนมาก
0: มีก็ต้นเดือนหน้าแล้วอ่ะก็เริ่มน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
1: เพราะว่าพืชต่างๆมันก็ต้องอยู่ได้นะเขาเลือกสถานที่ที่มันต้องแบบว่าแดดเมืองไทยคงไม่ได้แบบว่าหน้าโอ้โหร้อนแบบต้นไม้ตายอะ
0: ่ะครับใช่ไหมคะแต่บางจังหวัดเนี่ยแดดแรงจริงก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะในการจัดงานลักษณะนั้นเนาะโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเนาะมันต้องอยู่ในโดมเท่านั้นน่ะต้องติดแอร์ให้มันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะอากาศดีแล้วล่ะนะคะก็ไปดูชมกันได้
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนี่หลักที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็มีอะไรเรื่องอื่น
1: ค่ะเรื่องเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานผมเข้าแอปทางรัฐคนอื่นเป็นไหมไม่รู้ว่าระบบปิดอ่ะพี่สี
0: ทำไมอ่ะ
1: คือตัวแอปเข้าไปได้นะเข้าไปปุ๊บเข้าหน้าทุกอย่างปกติได้แต่พอจะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่าน

0: แอปทางรัฐเนี่ยนะฮะ
1: ได้ยัง
0: เดี๋ยวอ๋อเช้านี้ได้ละแม
1: ่
0: เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำ
1: แล้วต้องได้แล้วน่ะก็ปรับปรุงเหรอ
0: เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำนี่ปิดไปว่าจะเข้าไปดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับตอนเขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่แต่ผมเพิ่งส่งแหละผมไม่ได้ส่งแต่แรกๆผมรอน้ำรถเข้าบ้าน
1: อันนี
0: ้แล้วก
1: ็
0: มาเพิ่งมายื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: 5,000 หรือ 9,000อย่างกรณีของประเวศเนี่ยส่วนใหญ่
0: ของผมนี่ 5,000 เพราะว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าล้อมหมู่บ้าน
1: อ๋อน้ำล้อมบริเวณบ้าน
0: น้ำล้อมนี่ 5,000 นะฮะ
1: ถ้าเข้าบ้านก็คือ 9,000
0: ถ้าเข้าบ้านเนี่ย 9,000 ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็น้ำล้อมไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าค่าดำรงชีพนะรู้สึกว่าในระบบเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นไม่ใช่ค่าซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ค่านี้นะเขาจะเป็นค่าดำรงชีพคือระบบเขาจะดูจากข้อมูลเราเลยพี่แล้วเขาจะขึ้นได้เลยว่าเราต้องได้ค่าอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็เรียกค่าดำรงชีพเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7 วันก็ลุ้นว่าจะได้5,000ไหมแต่เห็นในคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าได้นะเพราะว่าหมู่บ้านผมมันท่วมอะ
1: เขาก็บอกว่าได้กันแล้วนะเนี่ยตอนนี้กทมส่งเรื่องไปให้ปภแล้ว 169,625 รายแล้วก็ปภก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินแล้วโอนสำเร็จแล้วนะยอดเมื่อวาน 92,167 ครัวเรือน
0: อ๋อเหรอโอ้โห
1: 700ล้านแล้วใช่โอนกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องรอ
0: ช้าไปหน่อย
1: ก็ถ้าใครที่แบบมันช้านะก็บอกว่าเอ้ยผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่านะผูกต้องผูกกับบัตรประชาชนนะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะหรือถ้าผูกกับบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์เนี่ยถูกตีกลับต้องแก้ไขต้องไปยื่นใหม่ว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยื่นซ้ำในครัวเรือนเดียวกันคือเงื่อนไขว่า1หลังก่อน1สิทธิ์นะคะถ้ามีคนในบ้านยื่นซ้ำระบบจะปฏิเสธรายการทันทีแล้วก็ขนาดรูปถ่ายนะไม่ได้เปิดให้แนบรูปตั้งแต่แรกเรื่องก็เลยค้างอยู่ประชาชนยื่นผ่านระบบเคลมbangkok.go.th ของกทม.ร่วมด้วยได้นะคะเอกสารเนี่ยแนบเอกสารก็คือทำให้การจับคู่ข้อมูลกับอนุมัติเร็วขึ้นค่ะลองแนบไปที่เว็บ claim.bangkok ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
0: ที่เนี่ยในแอปทางรัฐเนี่ยเขามีไอคอนคู่กันเลยเขามีทั้งของทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปหน้าหนึ่งก็จะเป็นของ claim bangkok เลย
1: ค่ะ
0: claim bangkok เนี่ยจะละเอียดตรงที่ต้องใส่ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายแล้วก็รูปความเสียหายแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีที่จะรับเงินมั้งรู้สึกแต่จริงเขาคงโอนพร้อมเพย์แหละแต่เขาคงให้ใส่เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ
1: ใช่ไหมคะก็5,000ก็5,000เนาะ9,000ก็ประมาณนั้น
0: ได้หมดแต่ว่าอย่าลืมดูแลขบวนที่แบบพวกลาดกระบังหนองจอกอะพี่ที่น้ำมันไม่ลงจากต้นซอยอะ
1: ใช่เข้าบ้านเนี่ยอันเนี้ยนี่ยังไม่ได้
0: ซอยมันต่ำกว่าถนนแล้วไงพี่ตอนนี้คือปัญหาคือมันต้องดูดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบรอลงท่อแล้วมันไม่ลงอะ
1: โอ้โหหนักน่าเห็นใจที่สุดนะคะ
0: ครับผม
1: ไปเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
0: ครับ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ด

0: หน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับไปที่ระยองสักนิดนึงครับพี่ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเขาบอกว่าเขาไปซื้อไอ้น้ำที่แบบ4แพ็ค100อ่ะพี่น้ำขวดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือต่างจังหวัดก็บางที่ก็3แพ็ค100บางที่ก็4แพ็ค100เนาะ
2: ใช่
3: เขาก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะกลิ่นคลอรีนแรงมากซื้อเปิดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะนะฮะเอาไปต้มแล้วก็ไม่หายเขาไปนะนะ
2: ค่ะ
3: เขาบอกโหเสียดายตังค์มากเลยอ่ะร้อยหนึ่งในภาวะที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยมันก็มีความหมายอ่ะซื้อน้ำมาเนี่ยทำไมผู้ผลิตทำแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้ทางสาธารณสุขไปสุ่มตรวจทางโรงงานที่ผลิตพวกน้ำดื่มนะตามต่างจังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพเราก็มีนะพี่สามแพ็คสี่แพ็คร้อยเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับเขาก็จะมียี่ห้อในสารพัดอ่ะนะฮะเขาบอกโหนี่เขาซื้อมาเนี่ย4แพ็คร้อยนะซื้อมาตั้ง8แพ็คนะกินไม่ได้เลยเอาไปต้มลองเอาไปต้มดูเขาบอกว่าไปต้มดูหน่อยก็ซื้อมาแล้วต้มก็ไม่หาย
2: ค่ะ
3: กินคอลีนก็ยังคือเวลาคอลีนมันกินไม่ลงนะพี่นะเอาไปทำกับข้าวอะไรมันก็จะติดข้าวไปหมดเลย
2: วิธีการเขาทำยังไงทำไมยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อ่ะเอาขายเนื่องคือมาใส่ขวดบรรจุขวดแล้วอ่ะเนาะ
3: นั่นสิคือพวกนี้เขาใช้เปิดน้ำกรองไหมหรือว่าไส้กรองมันผลิตจนไส้กรองมันเสื่อมไปแล้วหรือยังไงไม่รู้เนี่ยก็เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเลยนี่ฮะเขาเอามาดูเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เขาซื้อนะก็แหล่งผลิตอยู่ที่ระยองนี่แหละนะครับเห็นว่าหน่วยงานทางจังหวัดเตรียมที่

0: จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยนะครับไปตรวจหาปริมาณคลอรีนแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยละว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริโภคได้ไหมเออคือเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านค่ายก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะโดยเฉพาะในโซนแหล่งผลิตน้ำที่ตำบลตาขันน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาจจะใส่คลอรีนในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไม่อันนี้เดี๋ยวทางสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผล
1: แต่ว่าเครื่องกรองรุ่นใหม่อ่ะมันไม่น่าจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะ
0: เขาเติมคลอรีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อให้
1: ค่ะคลอรีนยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อีกโอ้
0: ครับผมเจอที่เซ็งซื้อมา4แพ็ค8แพ็คอ่ะ
1: โอ้ไม่ได้
0: ครับ
1: ซื้อไทยช่วยไทยพัดซื้อป่ะ
0: โอ้
1: โหจะไทยช่วยไทยหรือไม่ซื้อราคาเต็มก็ไม่ควรจะมีกลิ่นนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตะกอนอะไรพวกนี้อ่ะตรวจสอบกันด้วย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เอารุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตนุ้ยทุนสถิตประธานธุรกิจไทยเมียนมาค่ะจานเจตวันนี้หัวข้อคือ
3: วันนี้นะครับคุณกฤตจะมาพูดคุยเรื่องมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนนะจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกระดานหมากรุกจีนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะครับผมก็มีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่อยากจะหาทริปนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปลายปีนะครับมูเตOn Tour Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะฮะซึ่งจะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่นะซึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าก็จะไปพรุ่งนี้เนา
4: ะ
3: นะฮะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหฤทัยพุนชัยด้วยนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะฮะเดินถนนคนเดินนะครับการละดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาที่มีอาจารย์คาถานะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird นะครับเพียง 29,999 บาทนะจากราคาเต็ม 21,999 นะครับถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายที่จะ Early Bird ได้นะครับทุกที่นั่งนะครับจะมีเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะ met107 นะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายในราคา Early Bird นะครับ
4: นะคะเผื่อใครสนใจนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับ Early Bird นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะนอกจากทริปดีๆแล้วนะคะหากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีๆนะคะแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะจัดแคมเปญใหญ่แบม Clearance Sale 2026นะรวมทรัพย์เด่นบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดทั่วประเทศนะคะมาให้เลือกในเดียวพิเศษลดสูงสุด 40% นะคะยิ่งตัดสินใจเร็วนะคะก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพราะลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันนะคะฟรีค่าธรรมเนียมโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบมมีทั้งทางเลือกซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อแบบผ่อนได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะทรัพย์เด่นๆนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีบ้านเดี่ยวหมู่บ้านไลฟ์แบงคอกบูเลวาร์ดนะคะเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครราคาเคลียร์เรนซ์เนี่ยอยู่ที่4,700,000 บาทนะคะ 2ค่ะมาดูคอนโดมิเนียมโครงการบ้านบางขุนนนท์ริมน้ำเขตบางกอกน้อยกทมนะคะราคาเคลียร์เรนซ์อยู่ที่9ล้านขออภัยค่ะ1,954,000 บาทนะคะ3ค่ะอาคารพาณิชย์